0: ของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคมติของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคฉบับเลขที่037ว่าด้วยการยกสูงประสิทธิภาพคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายมติของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคฉบับเลขที่112ว่าด้วยการยกสูงคุณภาพการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมเพื่อเห็นให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรองค์การอัยการประชาชนรับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงพลจัตวานางลีวงลาวลีฮู้ตึมว่าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้ปรับปรุงกงจักการจัดตั้งให้เป็นระบบครบสุดสอดคล้องกับแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองแผนกำหนดตำแหน่งงานและความมีห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในแต่ละระยะใน5ปีผ่านมาได้สร้างตั้งองค์การอัยการประชาชนตื่ม4เขตปัจจุบันมี48เขตแต่งตั้งพนักงานเขตไปประจำอยู่เมืองได้28เมืองสร้างตั้ง4หน่วยงานอยู่องค์การอัยการประชาชนเขตสร้างตั้ง2แผนกอยู่องค์การอัยการประชาชน3ภาคและ6แผนกอยู่องค์การอัยการประชาชนสูงสุด
1: ในวันที่29กันยาผ่านมานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิธีปาฐกถาวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีวันยึดอำนาจทั่วประเทศครบรอบ81ปีวันสิ้นสุนทรีสัญญามิตรภาพการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ49ปีวันสั่งตั้งสายพันธมิตรการทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีวันสั่งตั้งในลาวสั่งชาติครบรอบ76ปีวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญครบรอบ35ปีและวันการทูตลาวครบรอบ81ปีโดยให้เกียรติเป็นประธานของท่านไมทองธรรมวงศาห้องเลขาคณะบริหารภาคกระทรวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีผู้เข้าร่วมรับฟังหลายกว่า450ท่านในพิธีนี้ท่านไมทองธรรมวงศาได้ยกให้เห็นถึงผลงานคุณงามความดีของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่เสียนเข้าหลบหักของชาติลาวในภารกิจต่อสู้ปลดปล่อยประเทศชาติก็คือการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์การปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติจากนั้นได้สืบต่อเผยแพร่เอกสารการร่วมมือ2ชาติเพื่อร่วมกันเสริมขยายวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ49ปีและการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีให้นับมือนับเลิกเสื่องยิ่งขึ้นพร้อมทั้งโฆษณาคำขวัญปลุกระดมคือสมเสยวันสั่งตั้งและสั่งชาติครบรอบ76ปีอย่างสุดใจสมเสยวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ35ปีอย่างสุดใจและสมเสยวันการทูตลาวครบรอบ81ปีเพื่อโฆษณาศึกษาผมให้บรรดาพนักงานรัฐกรให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อกับมูลเสื้ออันดีงามของประธานสุพรรณวงศ์และยกสูงสติเสริมขยายมูลเสื้อหักชาติหักระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างความสามัคคีปองดองมีสติระวังตัวต่อกลอุบายทำลายมั่งเพกของอิทธิกำลังปรปักษ์และเป็นการแสดงความกตัญญูฮู้บุญคุณต่อผู้นำพรรคและรัฐบาลหุ่นก่อตั้งย่อมมีผลในมือนั้นจึงมีพวกเขาในมือนี้ถือโอกาสนี้โฆษณาปลุกระดมให้พนักงานสมาชิกพรรคพร้อมทั้งทำเฮียนเอาคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติอันสูงส่งโดยสปอร์ตแมนจิตใจหักชาติอันสูงส่งย้อมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประเทศชาติและประชาชนของประธานสุพรรณวงศ์พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงแนวทางนโยบายการต่างประเทศของประเทศเฮาในแต่ละระยะร่วมกันเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการเสริมขยายสายพันธุ์พิเศษและการมือหอบด้านลาวเวียดนามและสมเสยวันสั่งตั้งและสั่งชาติอย่างสุดใจสมเสยวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสนี้ท่านไมทองธรรมวงศาได้เรียกห้องมายังคณะพรรคคณะนำคณะกรมสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทั้งหมดของกระทรวงการต่างประเทศจงพร้อมกันเสริมพยายามมุ่นเสื้ออันดีงามของพรรคเป็นต้นบทเรียนกันพาของพรรคพร้อมกันถอดถอนบทเรียนจากบรรดาข้อขาดตกบกพร่องในระยะผ่านมาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการนำพาของพรรคในระยะใหม่ให้สอดคล้องพร้อมกันสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นเพื่อรักษาบทบาทกับอำนาจของพรรคและนำพาเวียกงานการต่างประเทศไปสู่จุดหมาย
0: วันที่29กันยาผ่านมานี้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดกล่องประชุมเผยแพร่แผนงานรอบเวียนที่9ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกประจำภาคพื้นอาซีอยู่นครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีหัวหน้าแผนกฝ่ายพัฒนาโครงการผู้จัดการฝ่ายงานปฏิบัติงานและนโยบายองค์การจัดตั้งสากลคู่ห่วมพัฒนาและผู้ต่างหน้าจากองค์กรสังคมเข้าห่วมทานไซน ครอินทวงศ์ได้เน้นหนักถึงความสำคัญของแผนงานฮอบเวียนที่9ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกประจำภาคพื้นอาซีซึ่งหลังจากที่บรรดาประเทศผู้ให้ทุนได้ให้สัญญาระดมทุนจำนวน3,900,000,000 ดอลลาร์สำหรับฮอบเวียนที่9แสดงเห็นถึงความเชื่อมั่นต่อการร่วมมือหลายฝ่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมโลกพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและบุรีมสิทธิ์ของลาวภายใต้แผนงานฮอบเวียนที่9ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกประจำภาคพื้นอาซีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10แผนงานปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและแผนยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์โดยซุ้มไส้ของเขตป่าไม้ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติการกสิกรรมทนทานต่อดินฟ้าอากาศความมั่นคงด้านน้ำพลังงานและอาหารในลุ่มแม่น้ำคองรวมทั้งการคุ้มครองสิ่งเสียดเหลืออันตรายอย่างถูกต้องตามหลักการสิ่งแวดล้อมกองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางนโยบายแผนงานรวมการเงินแบบผสมผสานและการวางแผนงานกลุ่มประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนและสร้างความเข้มแข็งในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
1: วันที่29กันยาผ่านมานี้คณะกรรมการอภัยโทษแขวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมร่วมกับกองเลขาโซเวียตคณะกรรมการอภัยโทษขันแขวงโดยการเป็นประธานของทานศรีเวียงไซอรบุญห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทั้งเป็นประธานคณะกรรมการอภัยโทษขันแขวงมิทานบุญคำธรรมวงศ์หัวหน้าองค์การอัยการแขวงห้องประธานคณะกรรมการอภัยโทษขันแขวงทั้งเป็นหัวหน้าเลขาโซเวียตพร้อมด้วยคณะกรรมการและกองเลขาโซเวียตเข้าร่วมท่านศรีเวียงไซอรบูลกล่าวว่าจุดประสงค์เพื่อกักเก็บความพร้อมให้แก่การลงเผยแพร่เสื่อมซึมรัฐบัญญัติของประธานประเทศสภาเลขที่001ลงวันที่3มีนาคม2018ว่าด้วยการให้อภัยโทษและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติรัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการให้อภัยโทษเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะเป็นบอนอิงทางด้านนิติกรรมและหลักการที่สำคัญเพื่อให้คณะกรรมการอภัยโทษและกองเลขาโซเวียตคณะกรรมการอภัยโทษระดับแขวงเจ้าหน้าที่ค่ายคุ้มขังและสร้างป้องกันความสงบแขวงเมืองจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวข้องกำแน่นเสื่อมซึมเงินไขมาตรฐานและขั้นตอนการค้นคว้าพิจารณาให้ถูกต้องบ่ให้ตกเหี้ยหรือเกิดมีปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการผ่านแผนการเคลื่อนไหวการลงเผยแพร่เอกสารเวียกงานอภัยโทษอยู่ท้องถิ่นประจำปี2016อยู่4เมืองอ้อมข้างและบรรดาจุดสุมโดยเฉพาะแม่นรัฐบัญญัติของประธานประเทศสำหรับเลขที่001ว่าด้วยการให้อภัยโทษคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการให้อภัยโทษและคำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องตื่นอีกพร้อมนี้ยังได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งจุคณะกรรมการอภัยโทษระดับแขวงและกองเลขาโซเวียตที่จะรับผิดชอบลงเผยแพร่เอกสารอภัยโทษอยู่ท้องถิ่นที่จะเริ่มลงเผยแพร่เริ่มแต่วันที่1ตุลานี้เป็นต้นไปในโอกาสนี้ท่านศรีเวียงไซอรบุญได้มีคำเห็นเน้นนักให้บรรดาท่านในคณะกรรมการอภัยโทษขันแขวงและกองเลขาโซเวียตต้องกำแน่นและเสริมซึมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งต้องรับประกันความถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรมเอาใจใส่การติดตามและรับฮ้องเอาผู้ที่ได้รับอภัยโทษกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมพร้อมทั้งเอาใจใส่ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องอย่างเนียนแฟนและทวงทันกับเวลาเพื่อให้เวียกงานอภัยโทษมีความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
0: วันที่29กันยาผ่านมานี้ที่เมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาองค์การแพร่สากลประจำลาวได้มอบเครื่องช่วยเหลือสุขเสริญให้500ครอบครัว 2,258 คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมมอบโดยทานกวงยาจันหักษาการผู้อำนวยการประจำประเทศและผู้จัดการพัฒนาธุรกิจขององค์การแพร่สากลประจำลาวกล่าวรับโดยทานคำภายอุแปงวงรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหนองน้ำทามีภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมการช่วยเหลือครั้งนี้เน้นใส่อาหารน้ำสะอาดอุปกรณ์สุขอนามัยรวมถึงอุปกรณ์สุขอนามัยสำหรับแม่หญิงและเด็กหญิงก่อนหน้านี้ภัยน้ำท่วมจากพายุไต้ฝุ่นไมซักในท้ายเดือนสิงหาผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน 24,849 คนใน5เมืองของแขวงหนองน้ำทามีผู้ต้องได้ยกย้าย 1,654 คนโรงเรียน19แห่งถูกน้ำท่วมและระบบน้ำประปาในชนบท35แห่งได้รับความเสียหายปัจจุบันองค์การแพร่กำลังดำเนินโครงการช่วยเหลือสุข

0: พวกเฮาต้องดำเนินการอย่างรีบด่วนบ่เพียงแต่เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานสำหรับการอยู่รอดเท่านั้นแต่ยังเพื่อปกป้องสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กหญิงและเด็กน้อยตลอดวิกฤตการณ์ในครั้งนี
1: ้ในวันที่29กันยาผ่านมานี้อยู่ที่สนามทิมทีเนียมบางทาแขกแขวงกระมวลคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแขวงกระมวลร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องได้จัดพิธีฝังทำลายสิ้นส่วนเครื่องในหมูจำนวน 1,400 แพ็คมีน้ำหนักประมาณ28ตันเนื่องจากว่าในวันที่28กันยาผ่านมานี้คณะสภากิจแขวงได้สมทบกับวิชาการแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงได้กวดการรถบรรทุกสินค้าทะเบียน 12H02252 ขับโดยคนสัญชาติเวียดนามซึ่งขนส่งสินค้าประเภทเครื่องในหมูได้กวดพบอยู่บริเวณเขตบ้านดงมวงไข่เมืองทาแขกแขวงกระมวลสินค้าดังกล่าวได้ยึดมาไว้ที่กองกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อปฏิบัติตามแจ้งการด่วนของห้องว่าการแขวงฉบับเลขที่814ลงวันที่11กันยายน2026และแจ้งการของแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเลขที่3653ว่าด้วยการเพิ่มทวีการเก็บหับมือการระบาดของพยาธิอาราหมูแอฟริกาในขอบเขตทั่วแขวงและเป็นการป้องกันเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิอาหิวาหมู่แอฟริกาและอิงตามบันทึกการกดการตัวจริงในการยึดสินค้าของคณะสภากิจในครั้งวันที่18กันยาคณะสภากิจวิชาการสัตวแพทย์จึงเสนออนุญาตทำลายสินค้าดังกล่าวปัจจุบันเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทำการยึดรถบรรทุกสินค้าพร้อมทั้งกักตัวคนขับรถสัญชาติเวียดนามไว้เพื่อทำการสอบสวนสืบสวนและดำเนินการตามระเบียบกฎหมายของลาวต่อไป
0: ปัจจุบันบรรดาตลาดอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์ได้กลับคืนมาเริ่มจำหน่ายสิ้นหมูอย่างเป็นปกติแล้วโดยเฉพาะตลาดลาวโอซีเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและควบคุมราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดไว้ท่านนางสุดาไลสีกำแพงผู้บริหารตลาดลาวโอซีเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าตลาดลาวโอซีได้เริ่มนำเอาสิ้นหมูมาจำหน่ายเพื่อสนองให้แก่ผู้บริโภคก็คือสังคมตั้งแต่วันที่17กันยาเป็นต้นมาและสิ้นหมูที่นำมาจำหน่ายอยู่ภายในตลาดส่วนใหญ่มันมาจากฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์บริษัท CP โดยผ่านขบวนการผลิตการควบคุมและการวิจัยที่ได้มาตรฐานสูงเฮ็ดให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในความสะอาดและปลอดภัย
2: เฮาก็เบิ่งตามปริมาณความต้องการของลูกค้าในแต่ละมื้อให้มันพอดีเนาะบ่เหลือหลายแล้วก็บ่เพียงพอก็คือแบบว่าพอดีมื้อรู้สึกว่าลูกค้าเรียกร้องหลายเนาะรู้สึกว่าลูกค้าต้องการหลายในการที่แบบว่าอยากได้สิ้นหมูเพราะว่าอันอื่นเนาะก็เริ่มมีการหนิงติ่งราคาบ่ว่าจะเป็นสิ้นงัวหรือว่าปลาอย่างต่างๆเพราะว่าสิ้นหมูขาดก็คือทุกอย่างมีการหนิงติ่งตอนนี้เนาะแม่นเฮาขายปกติแล้วก็เฮาก็จะมีการวิจัยที่ว่าให้มันแบบเข้มงวดขึ้นจากทางภาครัฐที่ว่าเพิ่นได้ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษบ่ว่าตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ฟาร์มจนฮอดโรงงานขาสัตว์ออกจากโรงงานขาสัตว์ก็ยังต้องผ่านสัตวแพทย์เพื่อที่จะนำส่งให้กับทางตลาดการรับประกันเนาะก็คือเฮาให้เชื่อมั่นว่าสิ้นหมูของตลาดเราซีทุกห้านเลยคือมาจากบริษัท CP ซึ่งว่าเฮาเชื่อมั่นบริษัทแล้วก็เชื่อมั่นขบวนการผลิตของเพิ่นเนาะแล้วก็ให้ทางลูกเขียงเนาะหรือว่าทางแม่ค้าต่างๆอยู่ในตลาดนี่แม่นเพิ่นจะแนะนำลูกค้าต่อว่าสิ้นหมูนี่แม่นมาจากบริษัท CP
0: ท่านนางสุดาไลสีกำแพงให้ฮู้ตื่มว่าผ่านการเริ่มจำหน่ายทำอิฐเห็นว่าได้รับการตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดีส่วนราคาตลาดลาวโอซีได้ปฏิบัติตามการกำหนดของภาครัฐอย่างเข้มงวดโดยกำหนดราคาขายบ่ให้เกิน 90,000 กีบต่อกิโลปัจจุบันราคาขายตัวจริงแม่น 80,000 กีบหา 88,000 กีบต่อกิโลขึ้นกับประเภทของซีนพร้อมทั้งเฮียงห้องถึงสังคมก็คือผู้บริโภคให้เอาใจใส่ในการปรุงแต่งสิ้นหมูให้สุกดีก่อนรับประทานทุกครั้งเพื่อเสื้อพยาธิต่างๆจะถูกทำลายด้วยความร้อนและพยาธิในหมูจะบ่สามารถติดต่อใส่คนได้
1: โดยอิงตามทฤษฎีนำของนครหลวงเวียงจันทน์

0: เกี่ยวกับการเก็บเมียนรถจักรไฟฟ้าที่บ่มีการอนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่18ถึง29กันยาผ่านมานี้ขณะจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองสิโคตตะบองนครหลวงวิจันทน์ได้ลงเก็บเมียนรถจักรไฟฟ้าที่จอดซาซายอยู่ตามแคมทางหลักภายในเมืองเพื่อเฮ็ดให้กีดขวางการสัญจรการไปมาของการสนุดและทางคนอย่างฉะนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามลำดับสำหรับเลขที่568ของรัฐบาลลงวันที่16กันยา2021ว่าด้วยการปรับไหมและมาตรการอื่นๆต่อผู้ละเมิดการจราจรทางบกข้อตกลงของเจ้าของนครหลวงวิจันทน์ฉบับเลขที่1184ลงวันที่20พฤศจิกายน2017ว่าด้วยการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในตัวเมืองและเขตสันเมืองของนครหลวงวิจันทน์ดังนั้นคณะรับผิดชอบจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองสิโคตะบองจึงได้ไปเก็บเอารถไฟฟ้าดังกล่าวจำนวน150คันมารักษาไว้อยู่สำนักงานปกครองเมืองเพื่อให้เจ้าของผู้ประกอบการไปประกอบเอกสารขออนุญาตจากคันถึงก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
1: กองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วแขวงผงสลีครั้งที่5ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีเวียกงานติดตามกวดกาให้เข้มงวดรอบด้านต้านและแก้ไขการสอดรัดบังลวงเด็ดขาดโปร่งใสและทันสมัยเพื่อพัฒนาประเทศชาติที่ยืนยงจัดขึ้นในวันที่23กันยาพันธ์มานี้ที่สโมสรใหญ่ของแขวงภายใต้การเป็นประธานของพลตรีสมพรมิตรพรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพงศลีเข้าร่วมมิทานบุญทวีสอสุกันกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องเลขาพรรคแขวงผู้สินำเวียกงานพรรคพนักงานและองค์การจัดตั้งมหาชนคันแขวง
2: พลตรีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพงศลีได้มีคำเห็นแลกกล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเผยแพร่บทอบรมของสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวต่อกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จากนั้นท่านพลเอกวันไสสุขสันต์กรรมการประจำพรรคแขวงประธานกวดกาพรรคประธานองค์การกวดการัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสลาดบังหลวงขั้นแขวงได้ขึ้นผ่านห่างบทสรุปเวียกงานกวดกา5ปีผ่านมาแต่ปี2021 2025และทิศทางแผนการ5ปีต่อหน้าแต่2026 2030ของกวดกาแขวงพงศลีสหายได้ยกให้เห็นผลงานหลายด้านในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาในตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาเวียงสวัสดิ์รายงานข่าวจากแขวงพงศลี
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังจะปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและจะตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสตึงอีกภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 30%อุณหภูมิในระหว่าง 18-29 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 20%อุณหภูมิในระหว่าง 23-33 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ20%อุณหภูมิในระหว่าง25-34องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50%อุณหภูมิในระหว่าง24-34องศาแข็งไส้สมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 40%อุณหภูมิในระหว่าง 17-30 องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50%อุณหภูมิในระหว่าง 25-35 องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50%อุณหภูมิในระหว่าง 18-27 องศาพันวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: ่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬากองประชุมปฐมนิเทศให้แก่นักกีฬาคนพิการหูหนวกทีมชาติลาวเกี่ยมเข้าร่วมการแข่งขันซิงแซมอาซีแปซิฟิก2026ที่ประเทศมาเลเซียจัดขึ้นในวันที่18กันยาผ่านมานี้ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยให้เกียรติโอลมของท่านรัฐไซอินทวงศ์ห้องหัวหน้ากรมกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาทั้งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวมีท่านศรีวิไซแสงดาราหัวหน้าแผนกกีฬากายกรรมคนพิการพร้อมด้วยคณะและบรรดาครูฝึกตลอดฮอดนักกีฬาเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านศรีวิไซแสงดาราวงศ์ได้รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าในการกระเกียมความพร้อมรอบด้านของนักกีฬาคนพิการหูหนวกทีมชาติลาวเพื่อเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาคนพิการหูหนวกซิงแซมอาซีแปซิฟิก2026ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1 50ตุลานี้ที่เมืองปีนังประเทศมาเลเซียงานดังกล่าวลาวได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทั้งหมด3ประเภทกีฬาคือกีฬาแลนลานกีฬาดอกบิไก่และกีฬาปิงปองรวมมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด23ท่านหญิง9ท่านโอกาสนี้ท่านรัฐไซอินทวงศ์ได้เน้นหนักให้นักกีฬาคนพิการลาวเพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดสืบต่อมันฝึกฝนรอหลอมตนเองให้มีความพร้อมที่แข็งแกร่งเข้าร่วมแข่งขันญาติเอาใจชนะสร้างเกียรติชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติคณะนำคณะกองเลขาครูฝึกและนักกีฬาทั้งหมดจะออกเดินทางในวันที่1ตุลานี้เพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าวที่ประเทศมาเลเซียต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศวันที่18กันยาผ่านมานี้กระทรวงการค้าจีนได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการเกี่ยมปรับลดอัตราภาษีสำหรับสินค้ากสิกรรมจากสหรัฐอเมริกาหลายรายการโดยการควบคุมสินค้าข้าวฟ่างน้ำมันพืชและการพืชรวมทั้งน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองสินสัตว์ผลิตภัณฑ์นมและสินค้ากสิกรรมอื่นๆถึงอย่างไรก็ตามถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกายังเผชิญกับภาษีเพิ่มเติมในอัตรา10ส่วนห้อยเหตุให้ผู้ประกอบการกังวลว่าเป็นอัตราที่สูงกว่าผู้ประกอบการเอกชนจะหับภาระต้นทุนได้ถึงแม้ว่าบริษัทของจีนจะเพิ่มการสั่งซื้อแล้วก็ตาม
1: ข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อบุรุษมณีวาหน่วยวิจัยของสถาบันไคเมส Impact Lab ฝ่ายด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์และข้อมูลภายใต้มหาวิทยาลัยชิคาโกรัฐอิลลินอยของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับล่าสุดระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่พร้อมเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นอาจเจนให้อุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้อาจเจนให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนทั่วโลกสูงถึงประมาณ 451,000 คนในระยะเวลาฮอดเดือนกุมภาพันธ์ 2017เอลนิโยแมนรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสภาพดินฟ้าอากาศที่ส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นแต่นักค้นคว้าได้ซีว่ารอบนี้ได้เข้าสู่ระดับหุนแฮงเป็นพิเศษจนนักวิทยาศาสตร์บางคนเอิ้นว่าเอลนิโยระดับกอซิล่าได้มีท่าเอียงที่จะทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่เคยบันทึกมาโดยคาดว่าจำนวนวันที่มีอากาศร้อนแห้งจะเพิ่มขึ้นประมาณ44ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ในระยะปกติซ้ำเติมด้วยภาวะโลกร้อนจากการจุดเชื้อไฟฟอสซิลซึ่งให้ความเสี่ยงด้านอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และสมภวันมาวงไสอ่าน
4: สำหรับทานที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ทานที่พ้นเข้ามาสืบต่อจ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นส่วนกลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการเป็นปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บป่วยและการทำเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเซ็นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในมุ่งรัฐการ
5: แพ็คเกจ 100,000 กีบใช้น้ํากันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซนหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปังยิ่งใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
5: ้
6: อ
5: แท้วะอีหลีวะ
6: นิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
5: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
8: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นใส้เงินกีบให้เด่นเก้าลาวสิได้บ่อนเจริญแท้หนา

0: ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีทั้งฟันครบขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์พบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน10แฮม5ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันพฤหัสวันที่1ตุลาคม2269เข้าสู่เป็นมื้อทำอิฐของเดือน10สากลในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆท้องฟ้าปลอดโปร่งดีและอากาศเป็นเย็นสบายว่าได้วันหนึ่งคล้ายๆลักษณะคือจะก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วท้องฟ้าจะกรบฉะนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงขอเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายหักชีวิตหลีกเว้นยาเสพติดบ่กินฟินบ่สูบซาบ่สูบยาบ่กินเหล้าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงห้าวหันมั่นยืนเพื่อจะได้เห็นความเจริญศรีวิไลของประเทศชาติเนื่องจากว่าประเทศชาติของพวกเรากำลังก้าวเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าขั้นถึงวางขั้นกลางประชุมขรุ่นจัดตั้งปฏิบัตินำเอาเนื้อในจิตใจมาติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในตระกูลเขตเวียงงานหนึ่งในนั้นก็แม่นเรียงใส่แผนบุคทุรุสี่ด้านสำหรับบุคทุรุทางด้านจินตนาการบุคทุรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทุรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทุรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนว่าแผนบุคทุรุตัวที่สองนั่นก็คือแผนบุคทุรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือเวียกการศึกษาเฮ็ดให้ลูกหลานมีความรู้ความสามารถนำความรู้ความสามารถเหล่านั้นมาประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติย้อนเห็นได้ความสำคัญคือในนั้นพรรครัฐเฮาจึงได้เอาการศึกษาไปก้อนก้าวหนึ่งพรรคเฮาได้ให้ทัศนะว่าเอาการศึกษาไปก้อนก้าวหนึ่งแม่นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติแนวคิดวัฒนธรรมเอาการศึกษาไปก้อนก้าวหนึ่งนั้นแม่นบ่รอท่าให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างแข็งแรงก้อนจึงขยายการศึกษากงกันข้ามต้องสุกยูการศึกษาให้ขยายตัวอย่างแข็งแรงเพื่อเสริมขยายคุณประโยชน์ของการศึกษาต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจฉะนั้นเอาการศึกษาไปก้อนก้าวหนึ่งเป็นการไขช่องทางให้แขนงการต่างๆในด้านต่างๆของการปฏิวัติก้าวขึ้นสังคมนิยมอย่างแข็งแรงและนักแน่นตลอดไป
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
0: ฉะนั้นรัฐบาลเฮาถือเอาการศึกษาไปก้อนก้าวหนึ่งเป็นเวียกงานใจกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฉะนั้นจึงได้ส่งเสริมทุกเพศวัยเฒ่าให้เข้าใจถึงการศึกษารัฐบาลได้เอาใจใส่เสริมขยายการศึกษาไปก้อนวัยเฮียนส่งเสริมการอนามัยสุขภาพโภชนาการขั้นพื้นฐานในโรงเรียนได้ถือเอาการศึกษาภาคบังคับเป็นการศึกษาแบบบ่เสียค่าอยู่สถาบันการศึกษาของรัฐพัฒนาการศึกษาให้ทั่วถึงมีคุณภาพต้องส่งเสริมการศึกษาวาดก้อนวัยเรียนการพัฒนาการศึกษาสามัญอาชีวศึกษาการศึกษาชั้นสูงต้องเน้นใส่ท่าแฮงและความได้เปรียบของประเทศปรับปรุงโครงการหลักสูตรระเบียบการคุ้มครองสุมใส่สร้างทันแถวครูอาจารย์ให้ได้มาตรฐานด้านวิชาการและจรรยาบรรณเพื่อตอบสนองความต้องการในระบบการศึกษาทุกระดับและแก้ไขสภาพขาดครูอยู่ในเขตชนบททางไกลศอกหลีกหันเปลี่ยนระบบการศึกษาสามัญในปัจจุบันเป็นระบบ 6+3+3+3 ที่เน้นการสร้างการภูมิคุ้มกันด้านการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของเด็กน้อยชั้นประถมให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการก้าวขึ้นสู่ชั้นมัธยมให้มีคุณภาพตลอดไปและเคียงคู่กันนั้นก็ขยายโรงเรียนสามัญวิชาชีพที่มีคุณภาพทั่วประเทศให้หลายขึ้นเฮ็ดให้นักเรียนทั้งได้ใบประกาศสามัญศึกษาและวิชาชีพกำหนดการขยายโรงเรียนสามัญยุคแขวงเมืองตะแสงและชุมชนบ้านให้สอดคล้องแก้ไขปัญหาครูที่เหลือบ่พอและการปะละการเรียนการสอนให้ขาดตัวสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงด้านการศึกษาหันเวียกการศึกษาชั้นสูงเพื่อสร้างนวัตกรรมสร้างคนให้เป็นมืออาชีพเน้นใส่สร้างคนในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารวิศวกรรมเรื่องรัดการสร้างครูอาชีพวิศวศึกษาให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นและรับประกันด้านคุณภาพตลอดไป และนอกจากนั้นก็สมทบกับภาควิชาที่ให้วิสาหกิจสร้างระบบเรียนควบคู่เรียนทฤษฎี 30% และพฤติกรรมจิต 70% เป็นต้นในแขนงไฟฟ้าการเกษตรบ่อแห่ทางรถไฟการแพทย์ก็สร้างกลจักการท่องเที่ยวอื่นๆที่เป็นท่าแห่งของประเทศเขตแคว้นและท้องถิ่นติดตามกวดการสุขโยงของเรียนภาคเอกชนมีการส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาตามท่าแห่งของชาติแผนบริมสิทธิ์ของรัฐบาลและสอดคล้องกับถ้าเอียงรวมของสากลส่งเสริมพัฒนาเวียกงานกีฬากายกรรมให้ได้มาตรฐานภาคพื้นและสากลเทราเก้าสร้างผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการที่เป็นมืออาชีพตามแขนงการที่ยังขาดแคลนและแขนงเศรษฐกิจที่เป็นท่าแห่งของประเทศชาติและแขนงเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อเป็นบริมสิทธิ์และจุดสุมสร้างและปรับปรุงนโยบายกลไกเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสำนัก งานทางภายในและต่างประเทศฮิพอนคุ้นคว้ากำหนดทัศนวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรในระยะใหม่เพื่อเป็นการยู่แห่งการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสืบต่อเสริมขยายการพัวพันร่วมมือและยัดแย่งการสนับสนุนช่วยเหลือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเอ็นว่าคู่ห่วมพัฒนาและองค์การจะตั้งสากลเข้าในเวียกการการพัฒนาการศึกษาการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การกีฬาย่างเปลี่ยนเจ้าการและมีจุดสุ่มตลอดไปขณะนี้เวลา 7:40 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการผ่านขยายมติความประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่นอนอยู่ในแผนบุคทรุ4ด้านก็คือบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ติดพันกับเรื่องการศึกษาที่ตั้งปัญหาขึ้นมาเป็นหยังพรรครัฐเฮาจึงเอาการศึกษาไปก่อนก้าวหนึ่งนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังมาถึงสุดนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการทฟกระดบมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสรีนำมาเพลงประกอบให้ท่านได้ติดตามรับฟัง

ขณะนี้เวลา 7:44 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการท่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับกับพวกเขาเกมจิตเกมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานโดยเฉพาะพนักงานรัฐกรสนันการสะดุดสะทนนขอเพิ่มความระมัดระวังนอกจากนั้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนหนทางก็ได้ข่าวว่าอยู่ทางเมืองสีกุตบองได้จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกี่ยวกับการเก็บเมียนรถจักรไฟฟ้าที่จอดซ่าซายอยู่ตามแคมป์ถนนหนทางอันนี้พวกเขาปกติเห็นว่าก็เป็นแบบนั้นแท้ทางฝ่ายกระดบเนาะอยู่ตามแต่ละจุดแต่ละเส้นขึ้นไปขึ้นมาว่าเป็นยังรถจักรเป็นบางบ่อนกับ4คัน5คันบางบ่อนกับ2คัน3คันจอดทิ่มซะไว้ตามถนนหนทางแบบลักษณะคือบ่มีเจ้าของที่จริงแล้วก็สิแม่นอันนั้นเป็นการโฆษณาการขายรถจักรไฟฟ้าอยู่ทางแถวเมืองจันทบุรีออกไปทางแถวของกัญญสินขึ้นไปหาแถวๆไกลๆจังหวัดโรงงานทงยางแถวๆปุนตองจมณีเสือกระปักก็เห็นหลายจุดหลายบ่อนรถจักรไฟฟ้านี่จอดเดียรดาดเป็นบ่อนบางบ่อนก็4คัน5คันบางบ่อนก็7คัน8คันที่จริงแล้วอาจจะเป็นรูปแบบการโฆษณาแบบนึงที่จริงแล้วถ้าว่าจอดซ่าๆแบบนั้นก็เป็นความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยความประจบประงามก็เกิดขึ้นแล้วก็ลงอีกจันกระสมเซยและที่ทางเจ้าหน้าที่เป็นในโรงเก็บเมียนรถจักรไฟฟ้าที่จอดซ่าสายอยู่ตามแคมป์ถนนหนทางต่างๆอันนี้พวกเราต้องเป็นเจ้าการนำกันสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนท้ายของรายการนี้ทางรายการจะพาท่านไปเบิ่งผลงานที่พ้นเด่นในการนำพาสินำของคณะบริหารงานพรรคเมืองอนุวงศ์แขวงเซสบุญในระยะ5ปีที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่เคารพเมืองอนุวงศ์เป็นเมืองเทศบาลของแขวงเซสบุญจุดพิเศษของเมืองอนุวงศ์เป็นเมืองภูดอยภูมิสันฐานมีความสูงสันเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีแม่น้ำจังเป็นใจกลางบ่อนทำมาหากินของประชาชนมีผู้ผ่าประดงที่เต็มไปด้วยเครื่องป้าของดงนานาชนิดซึ่งเป็นปัจจัยที่อำนวยความสะดวกแก่การดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะแม่นการผลิตกสิกรรมประชาชนส่วนใหญ่ถือเอาการปลูกฝังเอาการเลี้ยงสัตว์และการบริการเป็นอาชีพตนต่อในระยะผ่านมาจาก2025ที่ผ่านมานั้นสภาพการของโลกและภาคพื้นมีการผันแปรไปยังสลับซับซ้อนมีทางกระโอกาสที่อำนวยและสิ่งท้าทายทดสอบนานาประการว่ารวมว่าเฉพาะกับแม่นประเทศของพวกเขาก็พบกับความยุ่งยากหลายด้านเป็นต้นอัตราเงินเฟ้อภัยธรรมชาติการระบาดของพยาธิค่าของชีพถีบตัวขึ้นสูงซึ่งมันได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของพนักงานสมาชิกพรรคประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทุกประเทศและกลายเป็นสิ่งท้าทายต่อการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่1ขององค์คณะพรรคแขวงเสสมบูรณ์ก็คือมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ขององค์คณะพรรคเมืองอนุวงศ์เบ้ารวมเบ้าเฉพาะแม่นการนำพาการสินำฮอบด้านของคณะบริหารพรรคเมืองอนุวงศ์แต่ด้วยความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องงานการสินำนำพาและการรับผิดชอบสูงในการที่นำขององค์คณะพักเมืองและคณะพักตระคันจึงเฮ็ดให้เมืองอนุวงศ์แขวงเสสมบูรณ์สามารถผ่านภาคความยุ่งยากและญาติได้ผลสำเร็จหลายด้านเช่นว่าด้านการเมืองแนวคิดคณะพักคณะนำตระคันได้เป็นเจ้าการค้นคว้าเผยแพร่เสริมเสริมบรรดามติคำสั่งและเอกสารต่างๆให้พนักงานสมาชิกพักกำลังประกอบอาวุธและประชาชนบรรดาเผ่าให้เขาเจ้ารับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพักระเบียบกฎหมายของรัฐเป็นต้นแม่นเผยแพร่ซึมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่11มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่1องค์คณะพรรคแขวงเสสมบูรณ์มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ขององค์คณะพรรคเมืองอนุวงศ์และบรรดาผลสําเร็จของกองประชุมเรียกอันอื่นๆจัดตั้งปาฐกถาเล่ามูลเสื้อในวันสําคัญต่างๆของพรรคของชาติของท่านผู้นําและสากลปฏิบัติได้39ครั้งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด100กว่าสหายยิง100กว่าสหายเหล่านี้เป็นต้นส่วนว่าด้านการป้องกันชาติป้องกันความสงบได้เอาใจใส่นำพาอย่างตั้งหน้าในด้านการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนฮอบด้านของพรรคเป็นเจ้าการนำพาสกัดกันในแก้ไขปัญหาความสงบอย่างต่อเนื่องและแท้ถึงในนี้ได้ปรับปรุงยกระดับการฝึกอบรมการเมืองการทหารศิลปยุทธยุทธวิธีให้แก่กำลังประกอบอาวุธนับแต่ขั้นเมืองรวมถึงขั้นหักฐานบ้านให้กลายเป็นกำลังที่เข้มแข็งสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพสร้างครอบครัวป้องกันชาติเข้มแข็งได้ถึง 2,000 กว่าครอบครัวป้องกันชาติเข้มแข็งได้9บ้านเท่ากับ47กว่าส่วนร้อยสร้างบ้านความมั่นกลุ่มบ้านสุขภาพติดเดียนได้
1กุมภาพันธ์ได้สมทบกับพนักงานก่อสร้างหักฐานการเมืองกระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงป้องกันความสงบประจำอยู่กุมภาพันธ์ปกสบ้านเหล่านี้เป็นต้นส่วนว่าทางด้านเศรษฐกิจนั้นคณะบริหารพรรคเมืองอนุวงศ์ก็ได้มีความพยายามอย่างตั้งหน้าในการนำพาปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่2ของเมืองวางออกติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนในการปลุกระดมคนขวยดึงดูดนักลงทุนธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางเข้ามาลงทุนพัฒนาอยู่เมืองอนุวงศ์นับมือนับหลายขึ้นโดยเฉพาะแม้การลงทุนแทรกแขนงการบ่อแฮเป็นท่าแห่งต้นต่อแขนงพลังงานกสิกรรมการท่องเที่ยวผ่านการปฏิบัติตัวจริงเห็นว่าเศรษฐกิจของเมืองโดยรวมยังสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่วนว่าทางด้านวัฒนธรรมสังคมก็ได้สุ่มใส่พัฒนาการศึกษาตามแผนงานตามหลัก3ลักษณะ5หลักมูลของกระทรวงศึกษาธิการในกีฬาวางออกโดยปรับปรุงยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนไปพร้อมๆกับการขยายห้องเรียนก็สร้างห้องเรียนแต่ละชั้นเพิ่มขึ้นทั่วเมืองมีห้องเรียนทั้งหมด41แห่งเทียบแต่5ปีก่อนเพิ่มขึ้น5แห่งสุขยูเด็กในเกณฑ์อายุได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงเอาใจใส่ปรับปรุงยกระดับความสามารถคุณภาพการบริการปิ้นปัวอยู่บรรดาสุขศาลาสุมสนบ้านในทั่วเมืองดีขึ้นเถิดก้าวประชาชนบรรดาเฒ่าสามารถเข้าถึงการบริการย่างทั่วถึงทั่วเมืองมีสุขศาลา4แห่งมีห้านขายยา22แห่งเคียงคู่กันนั้นด้านการคุ้มครองบริหารรัฐการปฏิบัติตามข้อตกลงของท่านเจ้าแขวงเสสมบูรณ์ฉบับเลขที่0889ว่าด้วยโครงประกอบกงจักรการจัดตั้งขั้นแขวงและ5เมืองคณะพักเมืองอนุวงศ์ก็ได้เอาใจใส่ปรับปรุงการจัดตั้งให้กระทัดรัดสมเหตุสมผลหันเข้าสู่ระเบียบการบริหารรัฐด้วยระเบียบกฎหมายเฮ็ดให้การจัดตั้งแต่ละขั้นมีความเข้มแข็งนักแน่นโป่งใสตลอดไปว่ารวมแล้วหมายความว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่1ขององค์คณะพรรคแขวงมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ขององค์คณะพรรคเมืองอนุวงศ์เห็นว่ามีผลสำเร็จบรรลุระดับคาดหมายได้มีบางด้านปฏิบัติได้ลื่นคาดหมายเฮ็ดให้เมืองได้รับการพัฒนาก้าวขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งระบบการเมืองมีความเข้มแข็งนักแน่นสังคมมีความสามัคคีปองดองมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนักแน่นเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องวัฒนธรรมสังคมมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเฒ่าได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเป็นก้าวท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีปลายเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวฉะนั้นมาถึงสุดนี้มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้จากอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงแจ่มแจ้งดีท้องฟ้าแจ่มใสมีแดดออกตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้จากอุดรเพื่อกระทำข่าวทองข่าวผู้จัดทำรายการแล้วก็บุญปันฮับฟังจากฮับเป็นว่าฮับฟังอยู่เดิมมีแสงแดดตั้งแต่เช้าเลยคำลาท่านโคศกอากาศทั้งแข็งบัวแก้วดีหลายอันนี้จากอุดรบัวแก้วเพื่อนว่าหมอกหลายในตอนเช้าผมมาจันรับฟังรายการผ่านขยายมาเป็นประจำอยู่ทางเมืองกลึมวงศิลป์วงอินคำสมเสยท่านสอบแพ็คกำฮักแล้วบุญจันจิตกรนี่ประกาศฟังปกติแล้วกันอันนี้จากแลนบ่อนี่แลนบุญไทยจากเมืองไสยสถานเป็นประกาศฟังปกติเมืองกำลังทางเมืองพร้อมจัดกองประชุมคณะกรรมการปกครองเมืองประจำเดือนกันยายนและอันนี้จากอุ่นแก้วบ่อนี่วิทยาคารป้องกันชาติสสเวียดนามเป็นรายเห็นแสดงตักเซาแล้วก็แก้วประเสริฐป้องพรมมาพร้อมด้วยแอร์มาฟังปกติเกดแก้วมณีวันอากาศฮ้อนหนาอยู่ทางเมืองสบเบาแล้วก็อันนี้จากบุญธรรมบ่อนี่บุญธรรมทางโรงเรียนปฐมลำแพนครับฟังเป็นปกติอากาศเริ่มหนาวแล้วทางเมืองปากแบงแขวงอุดมไซอันนี้จากไม้ครับฟังจากเมืองท่าโทมเสียงแจ้งดีอากาศยามเช้าปลอดโปร่งดีมีแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้จากพ่อดังเฮืองสุมาลีที่ตามติดตามเสมอเด้อว่าจังแซนแล้วก็อยู่ทางหลักซาวคำเกิดมีหมอกปกคลุมหลายแล้วปัจจุบันนี้แล้วอันนี้จากสั้นบ่นี่จากสั้นเพิ่นว่าจากเมืองสมวยแดดเสียงแดดตักซาวแล้วก็สิงเสียงฮ้อนสัญญาอากาศเย็นสบายๆในตอนเช้าแล้วก็พิษสมัยเมืองท่าแตงแขวงเสกกองได้ออกตักซาวแล้วก็โฆษณาข้าวสารเมืองพิน
ทำข่าวทำข่าวผู้ชำรายการพร้อมด้วยมีท่านผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้ก็มีหลายๆท่านขอกับใจยังสูงทุกท่านที่ติดตามรายการพวกเขาด้วยดีตลอดมาจะให้ท่านได้ฟังข้อมูลของเส้นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษ4บัวทองสิทธิสมบัติในสังคมคุ้มเสียงทางสามท่านสอบเพียงกำพักก็ดำเนินรายการขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่เมื่อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้

0: รายการเพื่อสาวกสิกรออกอากาศให้ท่านได้ฟังอีกเวลา 8:00 น. หา 8:30 น. นาที
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านมาพบกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาพบเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำเนาะสำหรับสาวกสิกรพวกเฮาก็แม่นกำลังคุ้นเคี้ยวบอนใดที่เพิ่นปักดำหัวปีเก็บเกี่ยวเมียนมัดเข้าหน้าปีเข้าหน้าดอแล้วบางเขตบางบอนก็ยังอยู่ในระยะบวรบัดหักซาอยู่บวรทานจะเห็นยังก็แล้วแต่หาฟังรายการนี้ไปนำเนาะจะได้รู้จักการผลิตของสาวกสิกรพวกเขาแต่เนื้อฮอดไตว่าผลิตอันใดเดเฮ็ดหยังจึงจะพาครอบครัวมีอยู่มีกินได้เนื้อในรายการมื้อนี้ฮั่นก็ได้นำเอาเทคนิคเนาะอยู่ในการเฮ็ดปุ๋ยหมักชีวภาพอันนี้ลายทานยักษ์ผลิตกสิกรรมอินทรีย์แต่โบโฮวาจะผลิตปุ๋ยแบบใดเนาะเพื่อหับใส่การผลิตกสิกรรมของตนเองอันนี้อย่าลืมติดตามมาฟังจากทางรายการส่วนต่อท้ายท่านก็มาฟังการปลูกมักบวบมักหน่อยพืชส่วนขวานี่แหละทนแรงทนฝนได้สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลแท้หรือบ่เอาไว้ตอนท้ายจึงมาฟังพอๆกันตอนนี้ฟังเพลงก่อน
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
0: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้บริการทุกๆท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเขามาฟังเนาะเรื่องของการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อรับใช้การผลิตกสิกรรมอินทรีย์ของสาวกสิกรพวกเฮาก็คือผู้ที่คิดนะอยากผลิตเพื่อรับใช้การผลิตเพื่อบริโภคภายในครอบครัวก็ดีเอาเรื่องการผลิตกสิกรรมหรือว่าการปลูกพืชต่างๆถ้าอยากให้ได้รับผลผลิตดีก็ต้องประกอบมีหลายปัจจัยเอื้ออำนวยบ่ว่าจะเป็นมีดินดีอยู่ใกล้แหล่งน้ำมีฝนเพียงพอเนาะดังนั้นทางรายการจึงได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับการเฮ็ดน้ำหมักชีวภาพมานำเสนอให้ทานได้รับฟังเพื่อมุ่งใส่เข้าในการผลิตให้ได้รับมากผลดีกว่าเก่านั่นก็คือน้ำหมักชีวภาพสูตรสำเร็จวิจัยแล้วโดยทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนี่แหละเพิ่นได้นำเอาน้ำหมักที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ช่วยให้แก่นพืชงอกดีพืชเจริญเติบโตดีต้านพยาธิอันนี้ก็ถือว่าสามารถต้านทานได้เหมาะกับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะพืชผักส่วนครัววิธีการผลิตนั้นก็บ่ยุ่งยากพอเท่าใดทีมงานวิจัยเพิ่นได้บอกให้ฮู้ว่าก่อนอื่นมดต้องเกี่ยมส่วนประกอบคือมักซิดา64กิโลกรัมมักฮุง8กิโลกรัมมักแต่ง8กิโลกรัมกากน้ำตาล20กิโลกรัมน้ำอีก20ลิตรอันนี้ซ่านเล็งซ่องสองปาดมักหุงมักแต่งให้เป็นตอนน้อยๆใส่ทั้งหมักขนาด20ลิตรละลายกากน้ำตาลอยู่ในน้ำสะอาด20ลิตรใส่ซ่านเล็งซ่องสองแล้วคนให้เข้ากันเทส่วนผสมทั้งหมดนั้นใส่ทั้งหมักปิดฝาทั้งให้แน่นหลังจากนั้นก็แม่นจะต้องได้เปิดฝาทุกๆ3มือเมื่อครบ45มือนำมาตองโดยผ้ามุงสีฟ้าแล้วก็เอาเฉพาะแต่ว่าน้ำจะได้น้ำหมักชีวภาพ100ลิตรจากการทดลองนั้นแม่นเพิ่นเอาน้ำหมักชีวภาพที่ว่าผลิตได้ไปใส่ผักบัวหอมป้อมมักเผ็ดโดยใส่น้ำชีวภาพเข้มข้นผสมน้ำอยู่ในอัตราส่วน 1,500 เนาะน้ำนะและนำเอาแกนพันธุ์ท่านมาเซอยู่ในน้ำหมักแกนจะงอกใบขึ้นสาว530ส่วนหอยหากของเบียร์ท่านจะยาวกว่าและการงอกแบบธรรมดาเมื่อนำเบียร์ลงปุ๊กนำเอาน้ำหมักผสมใส่ในอัตราส่วนที่ว่าแบบเดียวกันแล้วก็หดพืชทุกๆอาทิตย์จนถึงเก็บเกี่ยวพบว่าให้ผลผลิตสูงขึ้น15530ส่วนหอยเมื่อเทียบกับการปลูกแบบดังเดิมโดยเหตุผลนี้ท่านทีมวิจัยเพิ่นจึงให้เหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์ว่าน้ำหมักชีวภาพสามารถเล็งให้พืชใหญ่ไวเพิ่มผลผลิตอยู่ในพืชน่าจะเกิดจากการผสมของวัตถุดิบเหตุให้เกิดจุลินทรีย์ในกลุ่มสร้างสรรค์ส่งเสริมการเจริญเติบโตส่วนให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นท่านอาจจะมาจากการเห็ดเวียกห่วมกันของกลุ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายโมเลกุลซ่านอินทรีย์ให้น้อยลงจนมาอยู่ในรูปถาดอาหารที่พืชนำไปใส่ประโยชน์ใดเป็นการเพิ่มซ่านอาหารให้พืชลายขึ้นในขณะเดียวกันน้ำหมักสูตรนี้ท่านก็ยังเห็ดให้เกิดจุลินทรีย์บางชนิดมาช่วยกำจัดจุลินทรีย์ที่ว่าเหตุให้เกิดพยาธิแก่พืชไปพร้อมๆกันสิ่งที่ควรอาจจะใส่ก็คือทั้งหมักควรปิดให้แน่นดีนะในเวลาเห็ดปุ๋ยหมักชีวภาพลองนำไปใส่กันลองเบิ่งเนาะสำหรับสาวกสิกรก็ดีหรือว่าครอบครัวพวกเฮาที่อยากจะเห็ดนำใส่เข้าในการผลิตเพื่อ หดผักพืชส่วนขวาไว้บริโภคอันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยเนาะบ่มีสารเคมีตกค้างนี่เป็นความรู้นึงที่ทางรายการมานำเสนอให้ท่านนะครับฟังตอนนี้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ
3: จะว่าคือข่อยบ
4: ่ว่าหยังล่ะ
3: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
4: เออก็แม่นหั่นละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ละย้ำได้พักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเขาอยากให้พวกเขามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: ใจกินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ฟังเพียงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้บริการทุกๆท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเรามาฟังเนาะสำหรับเทคนิคในการปลูกมักบวบมักหน่อยพืชส่วนครัวนี่แหละสามารถปลูกได้ทุกฤดูเนาะอันนี้จะเป็นแท้หรือบ่เพราะหลายท่านท่านก็คิดอยากเฮ็ดส่วนครัวนะปลูกผักไว้บริโภคเองนี่แหละเพื่อประหยัดรายจ่ายในครอบครัวมักบวบมักหน่อยที่ก็เป็นพืชเครือที่เหมาะจะปลูกเป็นพืชส่วนครัวหรือว่าเพื่อเป็นสินค้ามักบวบมักหน่อยเป็นพืชที่มีรสชาติหวานเนาะใส่ประกอบอาหารได้หลายอย่างบ่ว่าจะเป็นมันเรื่องของการต้มแกงคั่วอื่นๆนอกจากนั้นท่านมักบวบมักหน่อยนี่ก็ยังเป็นพืชที่มีลักษณะพิเศษทนแรงทนฝนทนต่อพยาธิศัตรูบ่รบกวนเนาะนั่นก็คือมีข้อควรระวังในระยะเริ่มปลูกจนถึงขึ้นค้างจะมีศัตรูพืชมักกัดยอดแต่พอทอดยอดขึ้นค้างแล้วก็บ่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปเนาะสำหรับศัตรูพืชมักบวบนี่ก็มีหลายสาย

0: คันมักบวบเลียมมักน้อยเนาะหรือว่ามักน้อยนี่แหละเฮาฮ้องกันผัดนี้หั่นก็เป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างแพร่หลายซึ่งอายุของมักน้อยนับตั้งแต่มือทําอิฐที่ปลูกถึงมือเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งทําอิฐใช้เวลา50มื้อเพราะอันนี้หั่นก็ใช้เวลาเอาดนแดเนาะเหมาะสําหรับปลูกรับประทานเองในส่วนครัวแล้วก็ยังมีพันธุ์อื่นๆอีกส่วนมักบวบหอมมีทางสนิทมักสั้นมีลักษณะกลมความยาว5-6นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางก็เป็น3-4นิ้วและสนิทมักยาวหั่นก็เป็นลักษณะกลมความยาวก้องมักประมาณ3-4นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลาง5-6นิ้วอายุเก็บเกี่ยวตั้งแต่75-520วันส่วนมักหูเหี้ยวมีสนิทสีขาวสีเขียวหลายขาวมีสีลายแล้วก็มีรสชาติหวานมักยาวแต่บ่อคอยเป็นที่นิยมเท่ากับมักหน่อยส่วนการปลูกหั่นมักบวบนี้ใช้วิธีปลูกและเห็ดค้างเช่นเดียวกันกับปลูกมักถั่วยาวจะเห็ดให้ได้หับผลผลิตดีและก็เก็บผลผลิตได้ดนคือเก็บทุกๆ2-3มือหลังจากวันที่เก็บผลผลิตครั้งทําอิฐไปได้อีก1เดือนถึงเดือนครึ่งถ้าจะปลูกเป็นพืชส่วนครัวควรปลูกแคมหัวโดยใส่หัวเป็นค้างไปในตัวแล้วก็จะช่วยประหยัดแรงงานและเวลาอยู่ในการเห็ดค้างลงได้ส่วนการปลูกแบบปล่อยให้เลือกไปตามพื้นดินก็เห็ดได้เช่นเดียวกันแต่ว่าผลผลิตที่ได้หั่นจะบ่ค่อยงามมักคดๆงอๆบ่ได้ราคาดีถ้าปลูกเป็นสินค้าและระยะเวลาอยู่ในการเก็บก็จะสั้นลงอีกอาจจะเก็บได้เพียงแต่4-5ครั้งเท่านั้นอันนี้คือเทคนิคเนาะในการปลูกมักบวบมักหน่อยที่เป็นพืชส่วนครัวปลูกไปบริโภคภายในครอบครัวก็ดีปลูกเป็นสินค้าก็ดีเนาะต้องได้รู้จักเทคนิคเพื่อเฮ็ดให้ผลผลิตได้รับมากผลดีเอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการพอนี้ได้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: าเงินไส้กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส้ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: คันสิอยู่ให้ตั้งใจสร้างคันสิห่างให้ตั้งใจหนีทักทายสบายดีบรรยากาศทุกๆท่านบรรยากาศที่หลายคนติดตามรับฟังรายการอยู่ก็ยังอยู่น้ำหน้าที่เวียกงานคือเก่าบ่ได้ลดละบ่ได้ไปไสปลูกพืชผักสวนครัวหับไส้ในครอบครัวเหลือกินเหลือไส้แล้วส่งขายกลายเป็นสินค้านำรายได้เข้าสู่ครอบครัวเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อหลายๆคนหลายๆครอบครัวแด่เนาะอดทนผ่านพาไปนำกันท่านผู้ฟังพืชผักสวนครัวได้อันใดปลูกได้ปลูกมีเนื้อที่ถึงว่าจะบ่หลายเป็นดินอ้อมแอ้มเฮือนเฮาปลูกผักปลูกมีไปท่านผู้ฟังพอได้หับไส้ในครอบครัวเศร้าสวยแรงก็ได้เนาะบ่ได้ซื้อเพิ่นกับเป็นการหลุดพรค่าใช้จ่ายอีกช่องทางหนึ่งอันใดเฮ็ดได้เฮ็ดท่านผู้ฟังอันใดที่จะหลุดพรค่าใช้จ่ายก็ต้องได้สวยๆกันเนาะอันนี้มันเป็นเวียกหนึ่งที่สามารถเฮ็ดได้หลังจากเลิกโรงเรียนเลิกเวียกเลิกงานไปตอนเช้าตอนแลงต่างออกกับร่างกายเลยท่านผู้ฟังเป็นจิตวัตรประจำวันก็ได้เนาะเพราะว่าการปลูกพืชมันก็ปลูกง่ายเด้ถึงว่าจะบ่มีทุนบ่มีฮอนบ่มีเนื้อที่หลายก็ตามพอกุมอยู่กุมกินก็เอาละเนาะถ้ามีเงินไขอีกอย่างนึงก็คือการเลี้ยงสัตว์เป็นเป็ดเป็นไก่บ่เป็นเลี้ยงป่าเลี้ยงเพื่อรับใช้ในครอบครัวเฮาเป็นอาหารเฮาเองนี่แหละถ้าว่าเน้นการผลิตการปลูกหลายๆกลายเป็นสินค้าก็ได้ส่งขายตามตลาดในบ้านในเมืองออกต่างแขวงว่านี่บางเทื่อก็ง่ายง่ายมีแต่การแต่ว่าการปฏิบัติตัวจริงนี่มันยากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันบ่ยากเหนือจากความพยายามของเฮาทุกคนเนาะเอาละตอนต้นรายการแบบนี้มาขันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ัดหมัดเมียนโบใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบอนดีลายบอนได้โฮมเข่าหากมังมี
1: ทักทายกันไปและญาติที่สองฝากตอนเสียงเพลงให้บรรยากาศได้หาฟังถึกใจอยู่หรือบ่บรรยากาศที่หลายคนติดตามอยู่ทว่าการหาฟังบ่จะบ่แจ้งหรือว่าเมื่อใดมีการคัดข้องอนุรักษ์ดำเนินรายการสดมีรายการทักทายมาได้ทักท้วงมาได้แจ้งผลของการหาฟังมาเติมอยากหาฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันมาตำหนิติชมเนาะยินดีรับเอาทุกคำตำหนิติชมมาปรับปรุงรายการของพวกเราให้รับใช้มีรายการโดยดีตลอดไปวังกีนี้เว้าถึงการประกอบอาชีพที่บ่นอกเหนือจากความสามารถของเฮาทุกคนต้องมีช่องทางต้องมีรายรับที่มั่นคงหาช่วยกันท่านผู้ฟังสมาชิกในครอบครัวหลายคนก็ตามยิ่งหลายคนยิ่งต้องได้หาช่วยกันเนาะทุกมื้อนี้รายจ่ายหลายรายรับหน่อยท่านผู้ฟังเรื่องค่าครองชีพบอกเครื่องอุปโภคบริโภคก็เอาราคาสูงขึ้นเป็นบางระยะมันก็มีผลกระทบอยู่แล้วดังนั้นเฮ็ดแนวใดเฮาจะอยู่รอดเฮ็ดแนวใดจะมีอยู่มีกินจุนเจือในครอบครัวไปในแต่ละมื้อนี่ก็ถือว่ายากเต็มทีแหละแต่ก็ต้องได้อดทนผ่านพาไปน้ำกันได้ช่วยๆกันซอกช่วยๆกันหาท่านผู้ฟังเพิ่งตนเองกู้ตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองนั่นแหละดีที่สุดแล้วตอนนี้มาคันบรรยากาศก่อนฝากตอนเสียงเพลงจากทางรายการอีกครั้งหนึ่งรายการต่อไปอย่าฟ้ามนขึ้นไปใส่เถื่อยังอยู่น้ำกันในรายการนี้จะมีเสียงเพลงที่หลากหลายให้มีรายการได้เข้าฟังคันบรรยากาศก่อน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เครื่องไรเครื่องนะแม
3: ่คือบ่เปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
2: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
3: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําเด้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
0: มีรายการและท่านผู้ฟังยังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันเนาะเสียงเพลงที่สร้างความสุขสำราญให้แก่นาทีเวียกงานผู้ที่ปฏิบัตินาทีเวียกงานบ่ได้ลดละผู้ที่เดินทางอยู่ขับยานพาหนะขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้เดินทางใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยเรื่องของการศึกษาสภาพเส้นทางติดตามข่าวพยากรณ์อากาศก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับผู้เดินทางเดินทางไปแล้วจะมีความปลอดภัยเดินทางไปแล้วจะบ่ได้เสียเวลาท่านผู้ฟังเส้นทางไหนที่เพิ่นซ่อมแปลงก็ต้องได้ศึกษาก่อนว่าไปได้บ่หรือว่าต้องหยุดการเดินทางไว้ก่อนปัจจุบันนี้การเดินทางมันก็มีหลายทางเลือกท่านผู้ฟังไปด้วยรถส่วนตัวผู้ที่มีเงินไขสะดวกสบายเราอยากเอารถส่วนตัวเดินทางหรือว่าเดินทางด้วยรถโดยสารมีสายเหนือสายใต้แดในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าจะเดินทางด้วยเครื่องบินเดินทางด้วยรถไฟมีความสะดวกสบายในปัจจุบันหลายคนก็นำไส้รถไฟนำไส้เครื่องบินตามเงื่อนไขตามกำลังทรัพย์ของเฮาเนาะแต่การเดินทางมันก็ต้องติดพันกับการใช้ชีวิตประจำวันบางคนว่าไปเวียกไปงานเดินทางในนครหลวงเวียงจันทน์ภายในเมืองภายในแขวงหรือเดินทางออกไปทางต่างแขวงมันก็ต้องได้เดินทางท่านผู้ฟังการเดินทางนี้พวกเฮาอยากเน้นถึงความปลอดภัยจะเดินทางไปใส่พวกเขากับปรารถนาให้มีรายการนั้นไปฮอดจอดถึงปลอดภัยหมดทุกคนเนาะนอกจากเดินทางไปเวียกไปงานแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์มื้อพักผ่อนผัดไปเล่นไปเที่ยวพาสมาชิกในครอบครัวไปเล่นไปเที่ยวไปผ่อนคลายอย่าลืมก็แล้วกันเวลาที่ไปเล่นไปเที่ยวดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายาฝืนเข่าขับขี่มีรายการเพราะจะเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุได้สถิติที่เจ้าหน้าที่เพิ่นแจ้งเข้าสู่รายการแต่ละรายการที่มีเนื้อในปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนผู้ขับขี่ให้เข้าสู่กฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดเพิ่นแจ้งมานี่สถิติการเกิดอุบัติเหตุอันดับ1คือดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแล้วฝืนเข้าขับขี่ยังเป็นปัญหาลักๆอยู่มีรายการตัดปัญหานี้ไปได้แนวใดเริ่มต้นจากตัวเฮาเองถ้าว่าเฮาฮู้ปฏิเสธอุบัติเหตุก็จะบ่เกิดปฏิเสธในทีนี้ก็คือปฏิเสธเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าดังนั้นถ้าว่าเมาแล้วบ่ขับท่านผู้ฟังขับแล้วบ่ควรที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอย่างเด็ดขาดเนาะเป็นห่วงเป็นใยมีรายการทุกท่านอยากให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากธาตุเหล้าขับขี่ก็ให้มีความปลอดภัยตอนนี้มาคันบรรยากาศก่อนกับเสียงเพลงในรายการและเนี่ยต่อไปนั้นจึงเข้ามาพบพ่ออนุรักษ์อีกครั้งหนึ่ง

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ําและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดได๋ใดซั่นน่ะ
0: บ่ยากน้ําใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ําขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ําที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกําจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: คันบรรยากาศกราบเสียงเพลงไว้ก่อนเนาะเข้ามาโอลมทักทายกันและยานี้ยังจะโอลมมีรายการเพราะว่ายังมีหลายๆสิ่งที่จะต้องได้ย้ำเตือนกันหากเพลงสามัคคีกันมีรายการเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเนาะในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะว่าความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบ่เฉพาะแต่ทางถนนได้ถ้าว่าการใช้ชีวิตประจำวันที่ว่าประมาทขาดสติเฮ็ดให้เฮานั้นบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตได้อีกปัญหานึงคือการสมใส่ฟืนไฟจะเป็นไฟฟ้าอยู่ตามครัวเฮือนเฮาฟืนไฟดังแต่งอยู่ครัวกินในชีวิตประจำวันทุกมื้อคาบเข้าเช้าสวยแหลงการแต่งอยู่ครัวกินนี่นะมีทั้งใช้ฟืนใช้ถ่านใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แก๊สดังนั้นทุกอย่างที่อนุรักษ์ได้ว่าไปขอให้มีสติในการสมใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าให้มีโทษตามมาการใช้ฟืนไฟบัดนี้ถ้าว่าเป็นไฟแต่งอยู่กว่ากินอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าว่าสำเร็จแล้วขอให้ถอดปลั๊กเสียบแล้วก็จะออกจากเฮือนจากศาลไปเวียกไปงานจะหลับจะนอนก็ต้องได้กวาดเบิ่งเลาะเบิ่งเฮาถอดแล้วบ่เฮาปิดแล้วบ่เพื่อความปลอดภัยถ้าว่าหลับนอนไปแล้วเนาะอัคคีภัยมันก็เกิดขึ้นท่านผู้ฟังสิ่งที่ทุกคนนั้นบ่พึงปรารถนาเพิ่นเอิ้นว่าโจรขึ้นเฮือน10เทื่อนี่ยังบ่เท่าไฟใหม่1ครั้งโจรเอาไปได้ตั้งแต่ทรัพย์สินที่มันอยากได้ที่มันเอาไปเนาะแต่ว่าไฟใหม่นี่ไปหมดทุกอย่างเนาะบ่เหลือหยังเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่หดหูใจที่สุดถ้าว่าเฮาเห็นข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ไฟใหม่เฮือนซานบ่ไฟใหม่สำนักงานของการตลาดตะลีมันมีแต่ความสูญเสียทั้งนั้นเนาะดังนั้นก็ฝากฝากกันไว้การสมใส่ฟืนไฟให้เกิดประโยชน์ที่สุดอย่าให้มีโทษตามมาขออนุญาตคั่นบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งในรายการ

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ขณะนี้มีรายการกำลังติดตามหาฟังรายการของพวกเฮาอยู่เนาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลทางข่าวสารสาระบันเทิงหาฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์และต่างแขวงก็หาฟังได้เช่นเดียวกันส่วนว่าทางต่างประเทศช่องทางอินเทอร์เน็ตก็คือเว็บไซต์ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกมื้อนี้เสียงเพลงเสียงรำที่มอบให้เนาะเป็นความสุขสำราญในบรรยากาศที่หลายคนพักผ่อนเดินทางขับยานพาหนะหรือผู้ที่ซื้อขายง่ายมืออยู่ตามท้องตลาดตะลีกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแดบางคนเอาโมงนี้ออกกำลังกายก็มีได้ทันผู้ฟังแต่ว่าการออกกำลังกายนั้นให้เลือกเบิ่งว่ากีฬาหรือว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดนั้นเหมาะสมกับเพศกับวัยหรือโปบางคนนี่ย่างออกกำลังกายเนาะเป็นผู้อายุสูงนี่โอ้สมเสยเพิ่นได้เนาะเฮ็ดได้ทุกมื้อเฮ็ดได้ทุกมื้อกับร่างกายแข็งแรงทันผู้ฟังแต่ว่าบางคนนั้นเวียกหลายเกินไปเวลาว่างเวลาในการเฮ็ดกิจวัตรประจำวันหรือออกกำลังกายนี่ทั้งยากที่สุดแหละเฮ็ดบ่ได้แหละมันบ่มีเวลาว่างเนาะอยากให้มีรายการนั้นรักษาสุขภาพรักตนเองให้หลายๆให้ตนเองนั้นแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเบิ่งคือยังหนุ่มตลอดนี่ท่านผู้ฟังเนาะจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ตามอายุนี่หลายแล้วแต่เบิ่งหน้าตารูปร่างนี่ยังหนุ่มแน่นอยู่เด้อันนี้ก็เป็นตาอ่อนสอนเนาะย้อนการหักเพลงสุขภาพของตนเองนี่แหละเลือกสิ่งดีๆให้แก่ตนเองออกกำลังกายก็ได้ท่านผู้ฟังหรือว่ากินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้แจ่ม

ข้าวให้แซ่บเด้อมื้อแลงนี่ก็เช่นเดียวกันเนาะขอให้ทุกท่านนั้นนอนหลับฝันดีมื้ออื่นสดชื่นหาวหันพร้อมที่จะสู่หน้าที่เวียกงานในมื้อต่อไปเอาล่ะท่านผู้ฟังเนาะเวลานี่ก็ค่อนๆเข้ามาแล้วก็ต้องขอขอบใจเวลาการที่ติดตามรับฟังรายการนี้ตั้งแต่ต้นรายการมามื้อนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเนาะว่าอันใดก็บางเทื่อก็บ่ถูกใจเวลาการและเพราะว่าจะเฮ็ดให้ถูกใจหมดทุกคนนี่ก็เป็นไปได้ยากท่านผู้ฟังอ่ะเวลาหมดแล้วมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

พันธ์กับการพัฒนาประเทศชาติสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกท่านขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการห้องผู้ภูมิยิงซึ่งทางรายการจะมาพบกับมีรายการเป็นประจำทุกวันอังคารพฤหัสเวลา 9:30-10:00 นท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วลา

ผู้แทนหญิงลาวทั่วประเทศทั้งที่9ด้วยการหันเป็นแผนงานโครงการของตนให้เทศมอสอดคล้องกับแต่ละเขตและจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติที่อยู่ในความชอบของสาพันธ์หญิงลาวให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ท่านผู้ฟังการจะตั้งปฏิบัติแผนงานเกี่ยวกับแม่หญิงสันติภาพและความมั่นคงแม่นถือคำพูดว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุสันติภาพและความวัฒนาถาวรในภาคพื้นอาเซียนมาแต่โดดนั้นแล้วบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงยึดมั่นในความเสมอภาคทางเพศและการปกป้องสิทธิของแม่หญิงอย่างครบถ้วนพร้อมนั้นก็ยังยึดมั่นการทักษะสันติภาพแก้ไขความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยร่วมกันและพัฒนาความก้าวหน้า

ความมั่นคงสนับสนุนโดยมูลนิธิเอเชียประจำสปป.ลาวและรัฐบาลนิวซีแลนด์ท่านผู้ฟังสำหรับรายการในวันนี้รายงานทำมิตรของทางรายการนั้นนำเสนอท่านนะครับ

ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นเป็นเสียงเพลงจากทางรายการท่านผู้ฟังสำหรับระยะธรรมิตของทางรายการในวันนี้ทางรายการนำเสนอท่านได้รับฟังข่าวเกี่ยวกับพิธีเส้นมดบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพรวยธุรกิจของจุฬาวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้แม่ยิงอยู่สปป.ลาวจากนั้นมาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับกองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานต่างประเทศของศูนย์กลางเซามิงลาวแต่ทำไมนี่มาเริ่มต้นกันที่ข่าวเกี่ยวกับพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจของจุฬาวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้แม่ยิงอยู่สปป.ลาวเสิร์ชหาท่านฟังกันเลยท่านผู้ฟังพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจของจุฬาวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลาง

โดยท่านนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางซ่อมอีกแล้วและท่านมาลัยทองโกมสินรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีคณะนำคณะกรมของศูนย์กลางซ่อมอีกแล้วและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเข้าร่วมการเซ็นบทบันทึกในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการยื

จากการผลิตไก่เป็นรายได้และจากสินค้าทุกโซนไก่เป็นสินค้าที่สามารถเข้าตลาดได้ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมส่วนหน่วยธุรกิจจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้แม่หญิงดูสปป.ลาว

สำเร็จแทนการเดินต่อหน้าพอสะดวกและพอยุ่งยากการร่วมมือกับต่างประเทศของศูนย์กลางซาวมิงแล้วคนสำเร็จการร่วมมือ2ฝ่ายร่วมมือหลายฝ่ายและทิศทางในต่อหน้าผลสำเร็จในขอบเวียกในขอบเขตอาเซียนและทิศทางในต่อหน้าการคุ้มครองเอกสารเวียกงานการต่างประเทศและการเคลื่อนไหวต่างประเทศและผลสำเร็จและการเคลื่อนไหวเวียกงานโครงการที่ร่วมมือกับต่างประเทศจากคณะของการคณะแผนกที่เกี่ยวข้องของศูนย์กลางซาวมิงแล้วและการนำเสนอผลสำเร็จเวียกงานพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศจากบรรดากงจักรโซเวียตของศูนย์กลางซาวมิงแล้วการจัดกองประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความรับรู้เข้าใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับพนักงานศูนย์กลางซาวมิงแล้วโดยเฉพาะแม่นเวียกงานพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศสภาพการของภาคพื้นและสากลบรรดาแถลงการของอาเซียนติดพันกับแม่หญิงสันติภาพและความมั่นคงของแม่หญิงเวียกงานพิธีการที่ติดพันกับแม่หญิงและบรรดาผลสำเร็จและทิศทางแผนการในต่อหน้าของเวียกงานการต่างประเทศของศูนย์กลางซาวมิงแล้วที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นแม่นข่าวเกี่ยวกับกองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานต่างประเทศของศูนย์กลางซาวมิงแล้วท่านผู้ฟังบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศมามวลซืนกับเสียงเพลงจากทางรายการ

ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นเป็นเสียงเพลงจากทางรายการท่านผู้ฟังสำหรับระยะที่2ของทางรายการในวันนี้ทางรายการนำเสนอท่านได้รับฟังบทเกี่ยวกับสุขภาพกับอาการไอและเจ็บคอแก้ไขได้ด้วยตนเองเสริญ

จากจะช่วยให้ร่างกายสุขสนแล้วยังสามารถต้านทานกับอาการภูมิแพ้และช่วยปิดตัวอาการไขวัดได้อีกด้วยนอกจากนี้ในระยะที่มีอาการเจ็บคอนอกจากดื่มน้ำอุ่นแล้ว

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท้องถิ่นดินลาวรายการนี้มีให้ทานรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 5:30 น.

0: เป็นคนยาได้กมลี่เหลี่ยมหลบคมสั้นซื้อคมในฝักผัดเชิงคมอมไว้คมบ่มานำไส้ก็คือคมบ่มีคาแหน่งว่าผ้าขี้เมี่ยงฝันไส้ทุกวันนั้นดีแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่รักเพลงทุกทานขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศทางฟังวันจันทร์ค่ะวันศุกร์ทาง AM เวลา 10:00 น. 10:30 น.ซึ่งพวกเรากับพร้อมที่จะนำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าจะเป็นเรื่องงานวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวอีกด้วยและในตอนต้นรายการพวกเราจะนำเสนอเสียงทานนางสุนิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวที่แถลงข่าว25ปีงานมหากรรมสีมือหัตถกรรมลาวซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่31ตุลาและจะดำเนินจนฮอดวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี่งานแถลงนี้แม่นแถลงที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กซึ่งสีไม้ลายมือคืออุทยานแห่งการท่องเที่ยว25ปีแห่งการเติบใหญ่สานสายใหญ่ภูมิปัญญาเสิร์ชสู่คุณค่าหัตถกรรมสู่มรดกโลก
1: งานมหากรรมสีมือหัตถกรรมลาวซึ่งเป็นงานบุญปางใหญ่ของสาวสางหัตถกรรมได้หมุนเวียนมาพอดอีกวาระหนึ่งเฉพาะปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษเพราะว่าเป็นการเฉลิมฉลองครั้งที่25หรือว่าปีที่25ของงานมหากรรมสีมือหัตถกรรมลาวดังนั้นพวกข้าพเจ้าคณะรับผิดชอบจัดงานจึงขอถือโอกาสนี้แถลงข่าวเกี่ยวกับการก้าเกียงจัดตั้งงานดังกล่าวที่จะมาถึงนี้งานมหากรรมสีมือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026จัดขึ้นภายใต้คำขวัญสีไม้ลายมือคืออุทยานแห่งการท่องเที่ยว25ปีแห่งการเติบใหญ่สารใสไงภูมิปัญญาเสื้อสูคุณค่าหัตถกรรมลาวสู่มรดกโลกจุดประสงค์หลักของการจัดงานมหากรรมสีมือหัตถกรรมลาวมีดังต่อไปนี้เพื่อเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติวันที่1พฤศจิกายนเพื่อเฉลิมฉลองงานมหากรรมสีมือหัตถกรรมลาวครั้งที่25เพื่อสร้างกาลโอกาสให้ซุ้มซนและลูกค้าผู้ที่มาเที่ยวชมเที่ยวซื้อได้พบได้เห็นความหลากหลายของเครื่องหัตถกรรมสร้างความประทับใจและหลงไหลในความมหัศจรรย์ของสีไม้ลายมือสาวสร้างหัตถกรรมลาวฮองเพื่อเต้าหอมความสามัคคีบรรดาสาวสร้างหัตถกรรมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศพร้อมกันอนุรักษ์และส่งเสริมเครื่องหัตถกรรมที่มีลักษณะเป็นมุ้งเสื้อส่งเสริมภูมิปัญญาคุดคุ้มทางแห้งทางด้านหัตถกรรมอยู่ทุกท้องถิ่นประกอบส่วนเข้าในการสร้างรายหับของบรรดาชนเผ่าให้นับมือนับดีขึ้นเพื่อให้บรรดาสาวสร้างและผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมได้มีโอกาสเข้าถึงการตลาดมีบอนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของตนพร้อมทั้งได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์ด้านทางการผลิตการวางแสดงและการขายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวด้านหัตถกรรมภายในนครหลวงเวียงจันทน์ให้มีความฟุ่มเฟือยบรรดาท่านที่นับถืองานมหากรรมสีมือหัตถกรรมครั้งที่25นี้จะได้จัดขึ้นเป็นเวลา9วันเริ่มแต่วันที่31ตุลาหา8พฤศจิกายน2026ที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเต็กตึกเก่าการจัดงานครั้งนี้มีความเป็นพิเศษและถือว่ายิ่งใหญ่กว่าครั้งผ่านๆมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงานมหากรรมสีมือหัตถกรรมปีที่25และเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติปีที่สามมวลชนที่เข้ามาเที่ยวชมเที่ยวซื้อในงานมหากรรมสีมือหัตถกรรมลาวครั้งนี้ยังจะได้เข้าร่วมและชมกิจกรรมต่างๆตื่มอีกเป็นต้นแมนหนึ่งกิจกรรมย่างเพื่อเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติวันที่1พฤศจิกายน2กิจกรรมประกวดธิดาหัตถกรรม3กิจกรรมวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมของบรรดาเผ่าจากแขวงต่างๆมีห้องวางแสดงหลายกว่า200ห้อง สี่กิจกรรมสาธิตขั้นตอนการผลิตหัตถกรรมของสาวสร้างหัตถกรรมที่มาจาก18แขวงทั่วประเทศหลายหัวข้อที่น่าสนใจกิจกรรมจำลองวิถีตลาดโบฮาน6กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นน่าสนใจหลายหัวข้อ7ประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นประจำปี8มอบใบเกียรติยศให้สาวสร้างหัตถกรรมผู้สำนักงานและดีเด่น9กิจกรรมประจำวันแสดงศิลปะวรรณคดีพื้นเมืองและก็มีเวิร์กช็อปประดิษฐ์เครื่องที่ระลึกจากวัตถุเศษเหลือ10ในค่ำคืนของวันที่9เดือนพฤศจิกปี2026ท่านจะได้พบกับงานเดินแบบอาพรลาวบรรดาเผ่าอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมประกอบด้วยหลายภาคส่วนดังนี้1ภาคส่วนแผ่นแท้ผ้าไหมผ้าฝายและอื่นๆ2ภาคส่วนเครื่องประดับมีเครื่องเงินเครื่องค้ำแก้วประดับแก้วประเสริฐต่างๆ3ภาคส่วนเครื่องจักสานหวายไม้ปอง4ภาคส่วนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาไม้แกะสลักเครื่องดนตรีพื้นเมืองและอื่นๆ5ภาคส่วนอาหารพื้นเมืองสมุนเครื่องดื่มสมุนไพรและอื่นๆ6พิเศษจะมีหัตถกรรมบรรดาประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วยการเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆในงานหัตถกรรมสีมือหัตถกรรมก็ได้รับการอุ้มชูช่วยเหลือสนับสนุนจากหลายภาคส่วนนับทั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งสากลประจำสปป.ลาวหัวหน่วยธุรกิจและจากบุคคลทั่วไปในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตต่างงานให้แก่คณะบริหารงานสมาคมหัตถกรรมลาวก็คือคณะรับผิดชอบจัดงานมหกรรมสีมือหัตถกรรมลาวขอแสดงความรู้บุญคุณและขอบอกขอบใจเป็นอย่างมายังบรรดาทานและการจัดตั้งองค์การจัดตั้งต่างๆที่ให้การอุปถัมภ์และในโอกาสเดียวกันนี้ข้าพเจ้าก็ขอแสดงความขอบอกขอบใจน้ำบรรดาทานที่ได้เข้าห่วงงานแถลงข่าวในวันนี้หวังอย่างยิ่งว่าพวกท่านจะให้การสนับสนุนต่อการจัดงานของพวกเขานั่นก็คือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มวลชนได้รับรู้และเข้าร่วมงานมหกรรมสีมือหัตถกรรมในครั้งนี้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงซึ่งงานดังกล่าวจะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่31ตุลาหาวันที่8พฤศจิกปี2026ที่ศูนย์การค้าลาวไอติกตึกเก่านครหลวงเวียงจันทน
2: ์นั่นก็แมนเสียงของท่านนางสุนิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวซึ่งท่านแหล่งข่าวงานมหากรรมสีมือหัตถกรรมลาว25ปีฉะนั้นท่านก็สามารถไปร่วมได้เด้อเพิ่นจะเปิดในวันที่31ตุลาหาวันที่8พฤศจิกที่จะถึงนี้

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาห่วงแหนห่วงใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาห่วงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: ข้าเว้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี่น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินขยะแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อๆนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกันลุงหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

านและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมและธรรมศาสตร์หลายแห่งในปีคศ05แขวงขมวนเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรผู้นันและเจละหรือว่าคอมเป็นที่ฮู้จักในนามนครสีโคตตบูลหรือสีโคตตบูละแต่พอมาฮอดระยะทีจักรพรรดิแบบเก่าเข้ามาฮุกฮานและยึดครองก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองทาแขกซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นเมืองเอกของแขวงขมวนอิงตามกันให้ข้อมูลจากห้องการท่องเที่ยวเมืองทาแขกให้ฮู้ว่าแขวงขมวนตั้งอยู่ภาคกลางของลาวห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ลงไปใต้ประมาณ350กิโลเมตรทางทิศตะวันออกมีไส้แดนติดกับเวียดนามและทางทิศตะวันตกติดกับไทยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 16,000 กิโลตารางเมตรซึ่งได้กวมเอาภูเพียงนากายที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวะนานาพันธุ์พื้นที่ส่วนใหญ่ของแขวงเป็นทุ่งเพียงที่เลาะเลียบไปตามลำแม่น้ำคงและอีกเบื้องหนึ่งก็ยังได้มีสายผู้หลวงที่มีความสูงประมาณ 2,200 กว่าเมตรแขวงขมวนมีประชากรอาศัยอยู่ 300,000 กว่าคนและประกอบมีเมืองทาแขกหนองบกหินบูนเสบังไฟไซบัวทองคุณคำมหาไซยมมราชนากายและเมืองบัวลภาประชาชนแขวงขมวนที่เคยมีมุนเสื้อต่อสู่กุศาสตร์มีน้ำใจองอาจกล้าหาญอดทนผ่านพาในทุกขบวนการของการต่อสู่กุศาสตร์และมหอดปัจจุบันก็ยังคงรักษาไว้มุนเสื้ออันดีงามรักษาไว้ฮีดเก่าของเดิมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวแขวงขมวนประกอบมีบรรดาเผ่าต่างๆปนเปอยู่น้ำกันด้วยความหักความแพงเหมือนดังครอบครัวเดียวกันมีน้ำใจกว้างขวางและหักแขกแพงคนนอกจากนั้นแขวงขมวนยังมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่หลายแห่งเป็นต้นพระธาตุสีโคตตะบองหรือธาตุเมืองเก่าถ้ำกองลอนาตาลถ้ำน้ำกองแรงถ้ำพระหนองปลาฟาถ้ำนางแอนถ้ำฝรั่งถ้ำน้ำลอดเซบ้างไฟถ้ำสร้างน้ำตกตาดน้ำสนามคุณน้ำโดนถ้ำพระจันทร์ถ้ำป่าเสื่อมและอื่นๆแขวงขมวนจึงได้มีคำควรที่มีเนื่อไหนว่าขมวนดินแดนธรรมศาสตร์ประวัติศาสตร์วิลสนต้นกำเนิดล้ำพญามหาไซกินสุปหน่อไม้แก่งไก่ไซสานนมัสการพระธาตุสีโคตตะบองเป็นเจ้าของขนมปานประสานป่วงประสาเล็งหลัดพัฒนาสวยประสาให้มีสุขคือดังพวกเฮาได้หู้น้ำกันอยู่แล้วว่าแขวงขมวนเป็นดินแดนแห่งธรรมศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์ของวิลสนต่อสู่กุศาสตร์ต้านพวกศัตรูผู้หุกหานและพวกจักรพรรดิลาเมืองขึ้นแบบเก่าและแบบใหม่มาหลายยุคหลายสมัยแล้วตกมาฮอดปัจจุบันนี้แขวงขมวนก็ยังคงปกปักรักษาไว้ได้ความสวยสดงดงามที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผู้ผ่าประไม้อันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งประกอบมีพืชพันธุ์นานาสนิทพร้อมทั้งสัตว์ป่าหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ตามป่าดงพงไพรที่มีต้นไม้อันดกนาและเขียวงามอุ้มทุมจึงเฮ็ดให้อากาศอยู่เขตนี้มีความสุ่มซื่นและปลอดโปร่งดีอยู่แขวงขมวนมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมศาสตร์อันเป็นสถานที่โดดเด่นและน่าเที่ยวชมอยู่หลายแห่งประชาชนอยู่ในเขตนี้ยังคงรักษาไว้ฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติลาวมีน้ำใจเอื้อเพื่อแผ่หักแขกแพงคนนอกนั้นแขวงขมวนยังเป็นดินแดนแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมปูชนียสถานวัดวาอารามวัตถุบูฮานอัน

0: ก่าแก่และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายแห่งจึงเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนหลวงหลายซึ่งคิดเฉลี่ยแล้วประมาณ 2,000 หา 3,000 คนต่อปีแขวงขมวนยังมีสถานที่เที่ยวหลายแห่งที่ยังบ่ทันได้มีการพัฒนาและควรจะได้มีการพัฒนาขึ้นเติมเพื่อเป็นการสุขยู่และส่งเสริมเวียกงานด้านการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นกว่าเก่าเฮ็ดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการคุ้มครองและการปกปักรักษาช่วยให้ประชาชนได้มีเวียกเฮ็ดงานทำมีรายได้เพิ่มเพื่อพัฒนาครอบครัวของเขาเจ้าให้มีอยู่มีกินก้าวไปสู่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเทละเก่าถ้าผู้ใดหากได้ไปแขวงขมวนก็อย่าลืมไปเที่ยวชมและกราบไหว้พระธาตุสิโคตบงที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของแขวงขมวนแล้วท่านก็จะสบายใจขึ้นและสิ่งสุดท้ายก็คืออย่าลืมแท้ๆซื้อขนมปานแซ่บๆพอติดไม่ติดมือเพื่อเป็นของต้อนของฝากดังกับก่อนที่มีนั่นไหนว่าแขวงขมวนงามเลิศล้ำธรรมชาติแสนอุดมเที่ยวสุมเทศบาลเมืองทาเขกเวียงวังแก้วแล้วจริงได้กราบไหว้พระธาตุสีโคตรเขตเมืองเก่ากินขนมปานแกงสารใส่หน่อไม้ฟังลำมหาใส่พร้อมกลมพญาแท่นาสุกุลายามเที่ยวลินดินแดนแห่งวิลสุนประชาชนมีน้ำใจที่เคยมีมุนเสื้อหักแพงพันผงเสื้อยางล้นเหลือเหมือนน้องพีวัฒนธรรมอันเก่ากี้ยังดีด้ามดังเดิมทานเอ่ยที่ทานฟังพันไปนั่นโกเมนเที่ยวแขวงขมวนดินแดนประวัติศาสตร์วิลสุน
1: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
2: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
3: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: ถ้าฮู้ว่าตนเองบ่สบายเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปหาหมอหรือว่าสุขศาลาใกล้บ้านท่านให้ท่านหมอได้กวดกาแล้วเพิ่นวางยาจึงถูกตามพยาธิอันนี้โดยความเป็นห่วงเป็นใหญ่เวลาทางรายการเหลือบ่หลายมื้อนี้เวียงทองพระก่อนคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีมีเงินใช้หลายๆสบายดี

สร้างการหั่นเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้มาพบกันกับมิตรรายการขั้นทำอิฐมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆสะก้อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับขึ้นเข้าสู้ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ักประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียรศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับแม่นความรู้ผู้ชาติเรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆเกี่ยวกับชาติลาวเฮามานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความสดชื่นให้แก่มิตรรายการทุกๆท่านในเวลานี้ถ้าผู้ฟังที่เคารพในปึ้มที่มีชื่อว่าสยามและลาวในสายตาผู้เผยแพร่ศาสนาชาวอเมริกาในปี2014โดยทางกรมศิลปากรประเทศไทยเพิ่นได้กล่าวไว้ในหน้าที่245เกี่ยวกับประวัติของพระเจ้าตากสินอยู่ในหัวข้อสายจีนผู้มุ่งมั่นได้ของบัลลังก์สยามโดยมีการบันทึกตามที่ระบุไว้ในปึ้มดังกล่าวว่าหนึ่งในบรรดาผู้นำของกลุ่มกองโจรหรือว่าโรเบอร์แบนเป็นสายจีนคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีความสลาดมีความกล้าหาญชื่อว่าปิ่นทัดผู้ชายอายุ30ปีซึ่งมีความมุ่งมั่นอย่างบ่มีขีดจำกัดผู้นี้นั้นได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงโดยการส่งเสริมการสนับสนุนทางด้านการทหารและก็พลเรือนอย่างต่อเนื่องสิ่งที่บ่อาจเอาชนะได้ด้วยสงครามการต่อสู้เขาก็จะใช้กลอุบายและก็ให้สินบนซื้อจ้างหรือว่าติดสินบนเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จเขาสามารถที่จะควบคุมการปกครองเข้ายึดครองหัวเมืองทางทิศเหนือทั้งหมดอันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความไว้วางใจที่เขาได้รับและการความสามารถในการรวบรวมทั้งโจรและโจรสลัดผู้มีสีมือที่จะเอาไว้เป็นกองกำลังในการป้องกันหลังจากนั้นก็ยกทัพด้วยกองกำลังขนาดใหญ่เข้าสู้กับสาวพม่าที่ตั้งอยู่เมืองบางกอกเข้าจู่โจมบ่ให้ข้าศึกได้ฮู้โตและก็ได้สังหารผู้ที่ครอบครองเมืองสาวพม่าทรัพย์สินของเขาถูกนำมาสนับสนุนในการเฮ็ดสงคราม

และจากข้อมูลที่ได้ก้าวมาทั้งหมดนั้นพระเจ้าตากสินนอกจากจะเป็นผู้มีความสำนานในการใส่กลอุบายแล้วพระองค์ก็ยังมีความสำนานเรื่องของการค้าการให้สินบนและก็ต้องการทรัพย์สินเพื่อทำสงครามพระองค์ก็คงที่จะหมายปองอาณาจักรลาวล้านสร้างมาเป็นเวลาด่วนพอสมควรเพื่อเข้ายึดเอาทรัพย์สมบัติและก็แน่นอนว่าทรัพย์สมบัติอย่างที่สองก็คือคนลาวส่วนท่านดร.อาทรจันทวิมลที่ก้าวไว้ในปึมประวัติของแผ่นดินไทยในปี2013ในหน้าที่135เพิ่นระบุว่าเป็นย้อนเจ้าสิริบุญญาสารแห่งเวียงจันทน์เข้าข้างพม่าและได้ยกทัพมาโจมตีพระวรหรือว่าพระวรราชวงศาที่หนองบัวลำพูดอนมดแดงหรือว่าอุบลราชธานีแล้วพระวรก็ขอกำลังจากกรุงธนบุรีมาช่วยอันนั้นเป็นสงครามภายในอาณาจักรลาวล้านสร้างระหว่างพ่อเฒ่าและลูกเขยหรือระหว่างลูกเขยและพ่อเฒ่าซึ่งคล้ายคือกันกับกรณีสงครามระหว่างพิษณุโลกที่ปกครองโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาและก็ผู้เป็นลูกเขยก็ได้ขอกำลังพม่ามาช่วยตีอยุธยาที่ปกครองโดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ที่เป็นพ่อเฒ่า

อยู่ในปึ้มประวัติศาสตร์ไทยในปี2017โดยท่านลงรองวงโอบออมระบุในหน้าที่149ว่าอยุธยาเสียต่อต่องอู่พม่าในปีพุทธศักราช2112หรือประมาณคริสตศักราช1569ส่วนว่าสมเด็จพระมหินทราธิราชก็ถูกคุมตัวไปกรุงหงสาวดีของพม่าแล้วนั้นอยุธยาจึงวางกษัตริย์ลงพระเจ้าบุเรงน้องจึงได้ลาสาพิเศษสมเด็จพระมหาธรรมราชาขึ้นเป็นกษัตริย์อยุธยาโดยมอบพระนามสมเด็จพระสันเพชรที่1แก่พระองค์ด้วยในเวลาเดียวกันแต่ก็ถือว่าเป็นกษัตริย์อยุธยาในฐานะประเทศราชของต่องอู่หรือพม่าถึงแม้นว่าในบันทึกประวัติศาสตร์หลายเล่มเพิ่นพยายามที่จะหลีกเลี่ยงว่าสยามหรือไทยบ่เคยเสียเอกราชให้ไผและก็ยังพยายามที่จะอ้างว่าพระเจ้าบุเรงน้องนั้นให้เกียรติแก่อยุธยานอกจากบ่ทำลายอยุธยาแล้วยังให้มีกษัตริย์สืบต่อไปโดยบ่ถืออยุธยาเป็นประเทศราชก็ตามแต่ว่าการที่พระเจ้าบุเรงน้องเป็นผู้แต่งตั้งกษัตริย์อยุธยานั้นก็จะแจ้งอยู่แล้วว่าในเวลานั้นอยุธยาตกอยู่ในฐานะแบบใดนอกจากนี้พระเจ้าบุเรงน้องยังแบ่งอาณาจักรอยุธยานั้นออกเป็นถึง2ส่วนตั้งแต่สงครามสร้างเผือกครั้งนั้นแล้วโดยรับรองเอาพิษณุโลกเป็นเอกราชจากอยุธยาโดยถือว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นกษัตริย์ที่เสมอกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิซึ่งในครั้งนั้นพระเจ้าบุเรงน้องก็ได้ขอพระโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชา2พระองค์ก็คือพระองค์ดำกับพระองค์ขาวหรือว่าพระนเรศวรกับพระเอกาทศรถไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีแต่ว่าในบางแห่งนั้นระบุว่าบ่แม่นพระองค์ขาวแต่ว่าเป็นพระสุพรรณกัลยาเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่เปลี่ยนบรรยากาศกันก้อนบึดหนึ่งท่านผู้ฟังหลังจากนั้นพวกเราจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไปก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียรศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ศาสตร์เรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสตร์ลาวเฮาเอามานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำและก็ยังมีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความสดชื่นให้แก่ทุกๆท่านในเวลานี้ไปพร้อมกันและก็ได้ผูกบันม่วนซื่นกับเสียงเพลงสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาทุกภูมิของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาฮอดีนั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบางเวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆปิดท้ายรายการหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางใบลานผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกๆท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านนั้นจงประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญฐานฟังข่าวต้นสมงลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียน COCI ด้านแถลงข่าวครั้งที่17อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28หาวันที่29กันยาผ่านมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์มีท่านวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางภาคของเลขาคณะภาคของหัวหน้าคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะผู้แทนจาก10ประเทศสมาชิกอาเซียนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่กองเลขาอาเซียนและแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านวันศรีกัวมัวกรรมการศูนย์กลางภาคของเลขาคณะภาคของหัวหน้าคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคได้เน้นย้ำถึงความหมายความสำคัญพิเศษของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ว่าเป็นครั้งทำอิฐที่ลาวหลังจากที่มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสื่อมวลชนของรัฐอย่างเป็นระบบโดยได้ย้ายสื่อหลักของชาติรวมมีสำนักข่าวสารประเทศลาวโทรภาพแห่งชาติลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศมาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและการศึกษาคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคการปฏิรูปองค์กรครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างยืนยงและสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพเพื่อหับใส่สังคมและประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นท่านวันศิษย์กัวมัวได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของอนุกรรมการอาเซียน COCI ด้านแถลงข่าวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการสื่อสารในระดับภาคพื้นส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกและร่วมกันพัฒนาอัตลักษณ์ของประชาคมอาเซียนให้แน่นแฟ้นจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: ตุ้มีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
3: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้
2: ยเอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
3: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านบอกเพิ่นแล้วว่าเป็นเบาหวานถ้าน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวถ้าน้ำตาลสิขึ้น
2: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกข่าวละออมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกข่าวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งตุ้มีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
3: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
2: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
3: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านบอกเพิ่นแล้วว่าเป็นเบาหวานถ้าน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวถ้าน้ำตาลสิขึ้น
2: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกข่าวละออมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกข่าวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
3: โอ้ยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดิหาซื้ออยู่ไสเนาะ
2: ให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
3: ขอบใจด้วยล่ะเด้อ
4: ปะโถไอ้สมซักเป็นหยังอีกละหั่นคือเอามือทุบเอิกเฮ็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
5: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
4: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาขมิ้นซันจากข่าวละอ๋อ ซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกรดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
5: ป้าสรรพคุณคือมะดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ
4: ่บ่เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมั่นเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละ
5: อ๋อโอ้จังแม่นคักคันซั่นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
6: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาขมิ้นสันจากข่าวละอหาซื้อได้แล้วที่ห้านขยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ้อเล่า

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใหญ่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เน
2: า
1: ะ
2: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
1: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
2: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
1: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
2: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
1: ้โอ
2: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
1: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
3: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

อนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 537 MHz และระบบ AM 567 kHz

หากท้ายสบายดีมีรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมาพบพ้อมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วเนาะก็คือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มาทักทายสบายดีทุกท่านเนาะที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการออกอากาศสดอยู่ท่านผู้ฟังพบพ้อกันมื้อนี้ฮอดโมงเวลามาแล้วก็มาพบพ้อมิดรายการเราได้เนาะตามวงเวลาของพวกเฮาก็คือเวลา11โมงถึงเวลา12โมงฉะนั้นแล้วจันทร์ฮอดอาทิตย์โมงเวลานี้เป็นประจำเลยทางระบบ AM แต่สำหรับ FM แมนจะมีการถ่ายทอดต่อกระจายเสียงแต่เฉพาะวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์เท่านั้นฉะนั้นแหละจึงเป็นเหตุผลที่มิดรายการหลายคนทักถามมาเนาะว่าโคจกบี้มาแต่อาทิตย์ละ3มื้อความจริงแล้วมาทุกมื้อทางระบบ AM เนาะกะฉะนั้นมีรายการถ้าว่ามื้อใดที่บ่ได้ยินเสียงทาง FM สามารถหมุนไปฟังทาง AM แต่เนื่องจากว่าระยะนี้ทางเทคนิคเพิ่นแจ้งมาเนาะระบบ AM ยังบ่ทันสามารถขึ้นเครื่องกระจายเสียงได้เป็นปกติเถื่อเพิ่นอาจจะสลับไปออกทางขึ้น 94.3 แต่ก็ลองฟังเบิ่งเนาะทางระบบออนไลน์เฮาก็เช่นกันที่เว็บไซต์ www.lnr.orc.LA นั่นเองสายโทรศัพท์กำลังดังอยู่จักหน่อยหับไห้แล้วกันเด้ออดใจรออีกจักหน่อยหนึ่ง

0: หนึ่งสิหับสายไห่เดอมินรายการเดอมาพบมาพ่อกันมือนี้กะยืนน้ำกันเที่ยงวันพฤหัสมือนี้เป็นมือทำอิฐของเดือนตุลาปี2026ผ่านไปแล้วเนาะสำหรับเดือนกันยาที่เป็นเดือนทำอิฐของการเปิดซกเฮียนใหม่ก้าวเข้ามาเดือนตุลาน้ำกันมือทำอิฐสำหรับมือนี้บางท่านอาจจะอาศัยเอามือทำอิฐของเดือนเป็นการเริ่มต้นเวียกงานใหม่เฮ็ดสิ่งใหม่เนาะหรือการเริ่มต้นเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเริ่มต้นต้นเดือนแบบนี้ก็จื้อง่ายดีเนาะทุกท่านเนาะหรือว่าหลายท่านอาจจะยังสืบต่อปฏิบัติเวียกงานเก่าเนี่ยที่พวกเขาเฮ็ดกันอยู่ก็ขอให้เป็นมือที่ดีสำหรับมิตรรายการเนาะดีแบบที่ว่าเฮ็ดหยังก็โรงเรียนบ่มีหยังติดขัดเนาะท่านผู้ฟังอากาศมื้อนี้นี่ก็อยากว่าฮ้อนได้ทางบริเวณสถานีพวกเขานี่ฟ้าแดดแต่บางเทือกก็คึ้มมาหลายเขตอยู่เนาะฟ้าแดดบางเขตก็ฟ้าคึ้มแต่มื้อนี้นี่รู้สึกว่าเป็นอากาศแบบพอดีอยู่เนาะบางเทือกก็เอาแดดตอนเที่ยงแบบนี้นี่จะเอาแดดแต่สำหรับมิตรและการต่างแขวงบ่ฮู้ว่าฟ้าฝนเป็นเท่าใดแจ้งกันเข้ามาแน่เนาะสภาพดินฟ้าอากาศมื้อนี้บ่มีฝนอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ก็เว้าบ่ได้ใดความรวมหลายเขตก็บ่ได้เพราะบางเขตอาจจะตกก็ได้เนาะนครหลวงเวียงจันทน์เก้าตัวเมืองแต่ละเขตแต่ละเมืองอาจจะบ่คือกันก็ได้เพราะฉะนั้นเมืองสังทองเมืองหาดไซฟงเป็นเท่าใดฝนบ่หรือแดดบ่กันในเด้อรวมถึงเมืองอื่นๆพร้อมนะมิตรรายการเนาะรู้สึกว่าหลายเสียงหลายสายกันแล้วหน้าไมค์0305787052ของพวกเฮาขอหับหน้าไมค์สายทําอิฐให้ละกันเนาะสบายดี
1: สบายดีขอบคุณดีขอฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้
1: อเพลงหัวใจคิดฮอดเด
0: ้อเอาหัวใจคิดฮอด
1: เอาเรื่องจังหวัดผู้ชายเด้อ
0: เอาของผู้ชายห้องเนาะ
1: เด้อ
0: เจ้าพ่อไผผู้ใด
1: แม่คันนาเรียนพร้อมด้วยคว้าของท่านเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็เจ้ามณีลาแล้วก็แม่จันทลาขอทอง
0: เจ้า
1: แล้วก็อันป่าแพงบ้านน้ำแก้วเด้อ
0: เจ้า
1: เอ๊ะลืมบ่ได้ก็ต้องงานใหม่เด้อ
0: เจ้า
1: วานเด้อ
0: เจ้าเป้าสม
1: เนาะไปบ้านสักซั่นเด้อ
0: เจ้าผู้ใดอีกบ่
1: อันว่าสอนน้องเลี้ยงเด้อ
0: เจ้า
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีโชคดีโชคดีคือสิมันอันเบาสมมิตรมันเบาบางกี้นี่อ่านพร้อมๆให้หลายคนเลยเนาะหัวใจคิดฮอดเด้เนาะเสียงห้องของบัวลาเพชรทาแคเพชรทาแคนี่โอ้ยลำเสียงเพชรมักขนาดนี่เพชรทาแคนี่นะอาสายต่อไปเนาะสบายดี
1: สบายดีคุณสุขคนงาม
0: สบายดีเบาสอน
1: โดยไม่ขอฟังเพลงเลยเด้อ
0: เอาเพลงอย่างเบาสอน
1: เอาอันนั้นเด้อเพลงมันเบาสมมิตรเมื่อกี้เด้อ
0: เอาคือเบาสมมิตรท่านบอกหัวใจคิดฮอดบ
1: ่แม่ล่ะ
0: เจ้าเอาคือกันเจ้า
1: เราเพลงมันแก้แล้วก็ในวันมึงเพื่อต้องในเวลาในที่วังเวียงแล้วก็ลงผู้ทำมาทำเล็กเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็ทำในหน้าการ
0: เจ้า
1: อ
0: ืม
1: เ
0: ข้าใจเป้าสอนเด้อ
1: เข้าใจสบายดี
0: เจ้าสบายดีโอ้ยจังมันใจตรงกันเนาะเอาคือกันฟังคือกันเนาะจักหน่อยสิให้บัวลาเพชรทาแคห้องสุฟังเด้อหัวใจคิดฮอดตามสองไอ้บ่าวเพิ่นขอมาเนาะสายต่อไปสบายดีสบายดีล้ำแสงเพชรเอาฟังเพลงอย่างมื้อนี
1: ้พอฟังเพลงแล้วครับความก็เดินลงกันก่อน
0: อื้อ
1: เพลงก่อน
0: เพชรทาแค่นี้มีคนขอมาละเด้อเอาเพลงอื่น
1: เพลงนี้อยู
0: ่เพลงหยัง
1: มื้อนี้นะขอฟังเพลงอะไรจงเธอบ้านเฮาของนายเอดีเด้อ
0: ซวงเฮือบ้านเฮาเนาะ
1: เด้อแม่ล่ะ
0: เอาบ้านเจ้าซวงเฮือแล้วบ่บ้านเจ้าน่ะ
1: ยังคือว่าอาจเป็นเดือนหน้านี่แหละมีงาน
0: อืมเดือนหน้านี้เนาะซวงทุกปีบ
1: ่แม่นของทุกๆปีนี่แหละ
0: อ๋อเ
1: ป็นก่อนนั้นนะนี่เป็นเดือนที่แดกมือก่อนนะ
0: เป็นบุญใหญ่เลยบ
1: ่แม่ๆจะเป็นบุญใหญ่เลยแต่ว่าเดือนหน้าในการมาของมันคิดมากก็เรียกว่าเตรียมตัว

0: มื่อออกพรรษานครหลวงเวียงจันทน์ทาวัดจันทน์เนาะเป็นประจำทุกปีบุญใหญ่คือกันแต่ได้ยินว่าปีนี้ทาวัดจันทน์นี่เพิ่นจะบ่ได้จัดใหญ่ได้เพราะว่าเพิ่นย้ายจุดจัดธนาไปจัดอยู่แคมป์ของใหม่ก็คือแคมป์ของทางเมืองศรีสัตนาถที่ว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้คันผู้ใดว่าเคยมานครหลวงเวียงจันทแล้วไปบุญทรงเฮืออยู่ทาวัดจันทบัดนี้เพิ่นสิย้ายไปพุ่นละได้เมืองศรีสัตนาถทางเขตลักษีเนาะทาพลานไซบอจอมเพชรบอเขตนั้นผู้ใดแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวที่ว่ายังบ่เป็นทางการเถอะเด้อเว้าสู่ฟังก่อนเนาะอันนี้เฮาก็ต้องได้รอท่าฟังจากภาคส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งนึงว่าใกล้จะฮอดมือแล้วเพิ่นจะมีการจัดสรรแนวใดเนาะทุกท่านเนาะอ่ะก็แจ้งบอกกันเนาะเผื่อไว้ว่าสั้นๆเนาะผู้ใดยังบ่ได้ไปเนาะไปลองแม่แคมของใหม่นะงามงามเพิ่นจัดสรรบอนขายเครื่องก็เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเนาะปานบุญอยู่พุ่นน่ะคึกคืนเนาะอยู่ทางอนาเขตลักษีทาเฮือนแต่ตั้งแต่ทาเฮือนลักษีไปจนฮอดพุ่นน่ะคันสิว่าแล้วก็เขตวัดจอมแจ้งพุ่นใดยาวไปนะคนไปขายเครื่องไปย่างออกกำลังกายไปลิ้นกิจกรรมต่างๆคือบุญเลยปัจจุบันนี้เนาะไผบ่ได้ไปก็ลองไปเบิ่งเนาะอาสายต่อไปสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: ข้าฟังเพลงนําได้เด้อคุณศกเอ้ย
0: เจ้าเจ้าได้ตัวฟังเพลงหยัง
1: ข้าฟังเพลงธรรมชาติเมืองสุยเด้อ
0: เอาธรรมชาติเมืองสุยโทรมาได้ทางใดเน
1: าะโทรมาแต่นาบ่อแก้วพี่บ้านนาหลวงเมืองห้วยทรายไปแล้ว
0: โอ้สบายดีทางบ่อแก้วเด้อ
1: เจ้าดินทางอากาศก็สดคงดี
0: เจ้าบ่ฝนละเนาะ
1: จ้าจอนแดดแห้งเลย
0: นี่ธรรมชาติเมืองสุยฟังหวมผู้ใดเน
1: าะว่าฟังหวมนะมู่คู่อยู่ไข่ซิบเด้อ
0: เจ้า
1: พอฟังหวมนะมานะอันท่านสมจันทร์เด้อ
0: ท่านสมจันทร์ผู้ใดอีกบ
1: ่ตั้งตีสมจันทร์เด้อ
0: เจ้า
1: ฟังหวมนะมู่นำคู่มอดสุขุสุคนจะได้คิดฮอดนำกันตอนสมัยทัพสงครามนั่นแหละ
0: โอ้ตั้งแต่สมัยพุ่นบ่อต่อสู้ปฏิวัติพุ่นบ่อ
1: จ้าจ้า
0: โอ้เจ้าเจ้าเจ้าธรรมศาสตร์เมืองสุยเด้อจังไว้เปิดให้ฟังเด้อ
1: จ
0: ้าเจ้าเจ้า
1: ขอบ
0: ใจที่โทรมาหาเด้อ
1: จ้าจ้าติดตามรายการสมือเสมออยู่แหละ
0: เจ้าขอบใจขอบใจ
1: โชคด
0: ีโชคดีมีรายการทางบ่อแก้วเนาะโอ้ยโทรมาหาโดนๆก็โทรมาหากันแด้เนาะพอฮู้ว่ามีรายการบ่อแก้วฟังอยู่เนาะหลายคนก็ฟังอยู่หลายแขวงได้มานี่3เพลงว่าสิพักก่อนแต่ขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายเลยอย่านี้ละกันเนาะสบายดี
1: เจ
0: ้
1: าขอฟ
0: ัง
1: เพลง
0: ได้เจ้าสังเกตบ่นี่เจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
1: เกือบตายในงานแต่งเลย
0: เกือบตายในงานแต่งฟังความผู้ใดน
1: ้อเ
0: จ้าเจ้าเจ้าโชคดีโชคดีได้มานี่กะแม่น4เพลงน้อกับที่5สายโทรมาหาพวกเฮากะสิจัดกันก่อนน้อเพลงตามคำขออาจจะจัดไปตามลำดับแดบางเทือกะอาจจะซอกเห็นเพลงใดก่อนกับเปิดเพลงนั้นก่อนกับบ่เป็นอย่างเด้อ มีหัวใจคิดฮอดเนาะศิลปินบัวลาเพชรทาแคแล้วก็มีอนาสวงเฮือบ้านเฮาลำแสงเพชรขอมาแต่ว่าเพิ่นอยากฟังเป็นเสียงห้องผู้หญิงติสวงเฮือบ้านเฮานี่ลองซอกเปิงศิลปินคนอื่นก่อนเนาะอ่ะจังไหนก็สิให้ฟังน้ำกันแหละหัวใจคิดฮอดไปฟังน้ำกันก่อน

0: แม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตาเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานธาตุน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวธาตุน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกข่าวละออมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกข่าวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดิหาซื้ออยู่ไสเน
0: าะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจได้ล่ะเด้อ
2: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยาดนี่นอนกับบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
3: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตัวฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งห่อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซวยดีได
2: ้แม่นวะ
3: อื้อ
2: ตัวมีของดีแนะนําเด
3: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ําเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคําฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ําเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนฮนวูบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมื้อซ้าตามปลายมื้อปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
2: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมื้อจักเม็ด
3: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
2: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
4: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020-2880-8713ได้เลย
5: ท่านผู้ฟังสำหรับเซอร์คิวเล็กเนาะเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงเด้อโดยเฉพาะแล้วผู้ใดที่ว่าเป็นวัยใกล้หมดประจำเดือนหรือว่าหมดประจำเดือนไปแล้วก็สามารถกินได้เนาะสามารถกินตามคำแนะนำข่างกล่องได้เลยเถื่อละ1แคปซูลเศร้าแรงหลังอาหารหรือว่าตามแพทย์หมอสั่งได้เลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะมีขายตามห้างขายยาทั่วไปและนอกจากเซอร์คิวเล็กแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกบ่ว่าจะเป็นมะละคีโนกที่เป็นสนิทเม็ดเนาะบางเถื่อบางคนว่าโอ๊ยมะละมันจะขมสกัดเป็นสนิทเม็ดเหี่ยวห้อยแล้วเนาะกินง่ายเลยแหละนอกจากมะละคีโนกแล้วก็มียาเม็ดเพชรสังฆาตสำหรับผู้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงมีขมิ้นซันสนิทเม็ดสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการย่อยอาหารกระเพาะอาหารเนาะมีบาดแผลในกระเพาะอยากจะช่วยบรรเทาอาการจุกแน่นท้องเนาะอาการที่ว่าเป็นกดไหลย้อนก็คือขมิ้นซันสนิทเม็ดได้เลยจะช่วยลดพรการอักเสบของอวัยวะต่างๆภายในนอกจากกระเพาะแล้วก็อวัยวะอื่นๆแดนอกจะช่วยลดการอักเสบได้เทือนละ2หา3เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเนาะสำหรับคีมินซันสนิทเม็ดทั้งหมดนี้เนาะผลิตภัณฑ์นำเข้าจะจำหน่ายโดยบริษัทปารามีการยานั่นเองขออ่านแห้งใจเนาะทาง Facebook มีรายการติดตามสมอยู่สบายดีมีรายการจีน่าจีน่าบ่ได้ขอเพลงมาเนาะอยากฟังเพลงอย่างเขียนมาเด้อจีน่าเด้อแล้วก็ไอ้คำเล็กสบายดีน้องสุภาลินมื้อนี้ขอฟังเพลงหัวใจคิดฮอดฝากให้กับแม่วันเมืองเฟืองแม่จันทลาแม่มานิลาแม่คำแม่บัวเพียนแม่เพ็งเบาสอนเบาเล่ สาวแพงโนนแก้วและมิตรรายการทุกคนอากาศนี่ทางเมืองเฟืองเนาะเพิ่นว่ามีแดดออกแต่เช้าว่าซั่นไอ้คำเล็กขอบใจเนาะเพิ่นติดตามตลอดได้ทีมงานเพิ่นนี่ก็หลายหลายความจริงนี่มีหลายกว่านี้นี่ไอ้คำเล็กเขียนมาแต่ซ้ำนี่เนาะแต่ว่าบางเทื่อหันกับบ่ทัวบ่ถึงแท้ใดโคซุบี้ก็คือกันเนาะก็เว้ารวมๆมาฝากเพลงให้หมดทุกคนเนาะมีรายการเนาะจังหน่อยทางทีมงานเฮาซอกให้เนาะหัวใจคิดฮอดรายการสบายดีกัญญาพรเพิ่นว่าขอเพลงวันไซสมสุขเนาะเพลงคนบ้านนอกเนาะของศิลปินวันไซสมสุขจากหน่วยทีมงานเฮาซอกให้มีทั้งเพลงหน้าไม้แน่เพลงทีมิดรายการขอมาทาง Facebook แดเนาะหลังไม้ก็มีขอมาคือกันแต่สิได้เอาสลับกันไปเนาะคันว่าไผบ่ท่วงบ่ทันก็อย่าว่ากันพอดีมีแฮงใจหน้าไม้มาเติมเนาะขออนุญาตรับแฮงใจหน้าไม้กันเติมเนาะสบายดีจ้าวสบายดีจ้าวแม่ไพเนาะสบายดีโอ้ยบ่ได้ยินเสียงดนแล้วทางหน้าต่างเฮาฟังได้อยู่แม่นบ่ผู้สาวหน้าต่างนี่บ่ได้โทรมาหาดนละเด้อสิเครียดให้เพิ่นก่อนหัวใจคิดฮอดแท้เลยเนาะเอาคือไอ้คำเล็กเนาะเอ้ยพอดีพอดีเอาเพลงเดียวกับไอ้คำเล็กนี่แหละจะได้เปิดให้ฟังพร้อมกันจ้าวฟังให้ผู้ใดแน
6: ่
5: เจ้าเจ้า
6: ในวันเมืองเฟืองในลานาเพงในจันทราห้องใกล้แก้ว
5: เจ้า
6: บ่อน้ำสวงทุกเสียงทุกสายรายการข้าสาวโฮกเบิร์ดทุกคนเด้อ
5: เจ้า
6: ใจสบาย
5: อ้าวสบายดีขอบใจทีมงานทางหน้าต่างเนาะหวังว่าสิสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีความมวลซื่อน้ำกันโมดทุกคนเด้อทางบ้านหน้าต่างนี่ก็หลายได้ทีมงานทางพุ่นนอกจากนี้เนาะทีมงานทางอุดมไซก็มิดไปดนคือกันบ่ฮู้ว่าเพิ่นเป็นแล้วใดฟังได้หรือบ่ได้ก็บ่ฮู้เลยเนาะส่งข่าวส่งข่าวมาแน่ละกันเด้อเอาเป็นว่าขอเป็นเพลงหน้าไม้หลังหน้าไม้เพลงนึงละกันหลังไม้เพลงนึงเนาะอนามิดรายการขอมาท่านผู้ฟังยังมีธรรมศาสตร์เมืองสุยเนาะแห่งใจนาไม้เพิ่นโทรมาแล้วก็เอาบงกี้นี่เด้อเอาคนบ้านนอกบ่คนบ้านนอกเนาะวันไซสมสุขเนาะมีรายการเนาะฟังน้ำกัน2เพลงก่อน

กลับมาอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะกะให้มิตรรายการได้รับฟังไปเนาะเพลงตามคำขอที่มิตรรายการได้ขอกันเข้ามาเนาะบางเพลงก็ยังบ่ทันได้เปิดเนาะมิตรรายการเนาะโอ้ขออภัยหลายๆเด้อถ้าว่าเพลงใดที่บ่ทันเนาะอาจจะมีมิตรรายการหลายคนติดตามรับฟังอยู่ทางโดยเฉพาะแล้วระบบ AM มิตรรายการก็ยังบ่ปะบ่ทิ่มเนาะยังรับฟังกันอยู่และการมีรายการท่านอื่นๆที่ว่าหาฟังอยู่ทางระบบออนไลน์เว็บไซต์ www.lnr.org.la เนาะกาสนั่นแล้วมีรายการท่านใดที่อาจจะหาฟังอยู่สัญญาณระบบ AM เป็นแล้วใดแจ้งโฆษกบี้มาเด้อเพราะว่าหลายคนฟังอยู่หลายบ่หลายสถานที่เด้ระบบ AM พวกเฮาเป็นแล้วใดมีรายการก็บอกมาแน่อาจแจ้งมาแน่เนาะอนาคตเป็นเพลง6โมงครึ่งเนาะเอามาปิดท้ายมื้อนี้แต่ว่า6โมงครึ่งนี้มีอาจารย์คำภูเนาะห้องประจำอยู่แล้วแต่ขอเป็นเสียงห้องอาจารย์คำพันเด้อปิดท้ายรายการเนาะเดี๋ยวลองเบิ่งใน YouTube เนาะว่า6โมงครึ่งนี่สิมีบ่อาจารย์คำพันแต่คันอาจารย์คำภูนี่แน่นอนเนาะเพราะว่าเขาเคยเปิดหลายเทื่อแล้วเนาะในรายการเพลงก่อนเที่ยงอาจจะมีลองเบิ่ง6โมงครึ่งคันบ่มีก็อาจจะขอเปลี่ยนเป็นเพลงอื่นเด้อท่านผู้ฟังเด้อที่ว่าเป็นเพลงใดก็ได้เนาะที่เป็นเสียงห้องของเพิ่นเนาะฉะนั้นแล้วมีรายการที่ติดตามอยู่ในมื้อนี้หวังว่าจะได้ถูกอกถูกใจแล้วเนาะกับผลงานเสียงเพลงต่างๆที่มีรายการได้ขอกันเข้ามาแล้วก็เปิดสู่ฟังมีรายการที่แบบบ่ได้ยินเสียงโดนก็ได้ยินเสียงได้เนาะพอดีแล้วเนาะเห็นพอดี6โมงครึ่งเสียงห้องของอาจารย์คำพันอาจจะปิดท้ายรายการพร้อมกับอีกหนึ่งเพลงเนาะที่เป็นเพลงที่มิตรรายการขอมาฮะแหละสิให้รับฟังน้ำกันสำหรับมื้อนี้ขอบใจเด้อทุกท่านเด้อคิดว่าคือสิจบอยู่2เพลงปิดท้ายรายการมื้อนี้นะเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังน้ำกันขอบใจทุกการติดตามแล้วขอย้ำวันเวลาออกอากาศกันก่อนสำหรับจันทร์ฮอดอาทิตย์ทางระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์พหัสสุขเสา FM ถ่ายทอดต่อเนาะ3มื้อเท่านั้นแต่คันไผอยากฟังทุกมื้อแม่นระบบ AM และทางเว็บไซต์ยังสามารถเข้ารับฟังและก็รับชมได้คือเก่าคือมื้อนี้หลายคนทักทายมาหาผ่านทาง Facebook Lao National Radio ขอบใจทุกคนขอบใจทุกการติดตามเนาะเอา2เพลงปิดท้ายรายการมื้อนี้ให้มิตรรายการได้รับฟังน้ำกันโคสกบี้กับทีมงานขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นสบายดี

ใจตั้งกระบอกกินละสักเครื่องแห้งบ่ได้แต่น่าเสียใจมันได้แต่หกโมงเคย

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวโขกข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการร่วมมือแก้ไขผู้ที่ลบหนีคดีอาญาที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามทัพนักกีฬาพ่อกายลาวสุดสร้างผลงานลื่นคาดหมายคว้า3เหรียญคำสิงแซมอาซีครั้งที่58กลับถึงลาวพร้อมถูกต้อนรับอย่างสมเกียรติเวียดนามส่งออกซาไปสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 36% 70% ของพลเมืองญี่ปุ่นสนับสนุนการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หุ่นยนต์ช่วยในทางการแพทย์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เริ่มแต่ระยะนี้จนฮอดปี2027คณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสุ่มใส่จะตั้งเสื่อมซึมมติของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยเวียกงานสร้างแผนพนักงานนำพาคุ้มครองฉบับปรับปรุงให้คณะบริงานภาคกระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อเป็นบนอิงให้แต่ละองค์คณะภาคสร้างแผนดำเนินการสร้างแผนกำหนดและแผนบำรุงสร้างพนักงานตามสิทธิคุ้มครองของตนท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะสุ่มใส่ค้นคว้าเนื้อในข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองสำนวนเอกสารประวัติพนักงานนำพาคุ้มครองคันศูนย์กลางคุ้มครองติดตามแนะนำกรมจัดตั้งกระทรวงองค์การและคณะจัดตั้งนครหลวงแขวงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมเวียกงานคุ้มครองพนักงานคันกระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับเวียกงานคุ้มครองพนักงานให้ลึกซึ้ง
2: ต้องการเสริมสิ่งที่ดีของเมืองซึ่งการพักว่าโดยการสั่งเน้นเป็นพนักงานนำพาคุ้มครองสวัสดิ์ประกันให้คณะบริหารพักกระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อเป็นผลดีให้แต่ละองค์คณะพักสั่งเน้นการดำเนินการสั่งเน้นเป็นพนักงานและแทนผู้บริหารพนักงานตามที่คุ้มครองคนซึ่งทางมาที่สภาพนี้เป็นมาที่สภาพประมูลคนควรไม่ให้ขอกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองสำเนาเอกสารประวัติพนักงานนักภาคคุ้มครองทันทุนการคุ้มครองติดตามในนามกรมจัดตั้งกองกระทรวงองค์การคณะจัดตั้งและคนของแดงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมีกิจกรรมเกี่ยวกับคุ้มครองพนักงานเพื่อสร้างความมั่นคงเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงานคุ้มครองพนักงานในเรื่องซึ่งจึงพบกับสถาบันการเงินการปกครองศาสตร์สูงใจคนควรต้องคุ้มรับสูงของกสก.สำหรับที่ร่วมในพนักงานนักภาคของพวกขันจูเรียกคนผู้สร้างวัตถุในหัวข้อสกอสำหรับที่ร่วมในคณะหรืองานที่จัดตั้งสมัย12ซึ่งสองวัตถุแมนหายได้ไม่ใส่ที่ภายปี2020หรือสาสุดในต้นปี2017
1: ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนในหูเติมว่าเวียกงานก่อสร้างและบำรุงพนักงานแม่นสุ่มใส่ติดตามสุกโยและสมทบกับกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันก่อสร้างและบำรุงพนักงานให้บรรลุตามจำนวนทุนที่ได้รับการอนุมัติจากภายในและต่างประเทศจัดตั้งเสื่อมซึมกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐกรบรรดานิติกรรมของภาครัฐและองค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทหารตำรวจมีความรับรู้เข้าใจและมีความเป็นเอกภาพกันในการจะตั้งปฏิบัติ
0: รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้ให้แข็งแห้งกว่าเก่าพร้อมกันนั้นให้ส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกกักเกียมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาคมครบ32ปีให้ดีมีเนื้อในและความหมายเน้นใส่ความสำคัญของการศึกษาครูนักเรียนโดยถือเป็นขบวนการปลุกระดมการหักอาชีพครูการเข้าเรียนและอื่นๆท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026ว่าให้สืบต่อสุ่มใส่พันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10คือแต่ปี2026หา2030เพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการซักยากันพยาธิและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมรับรู้เข้าใจพร้อมทางยกระดับคุณภาพการบริการของบรรดาห้องหมอรัฐให้ดีขึ้นกว่าเก่า
3: สืบต่อสุมไซการพันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10แต่ปี2026หาปี2030เพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการสักยาการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพในการบริการของบรรดาโรงหมอรัฐให้ดีขึ้นกว่าเก่าบรรดากระทรวงองค์การสืบต่อลงซวยนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงตามข้อตกลงฉบับเลขที่27ทับนย.ลงที่3เมษายน2026ให้ได้รับผลดี
0: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลเน้นหนักให้สืบโตลงสวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตะแซงโดยเฉพาะให้เร่งปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งความรับผิดชอบของแขนงการต่างๆต่อเวียกกันดังกล่าวพร้อมทั้งสุ่มใส่กักเกียมเนื่องในและเข้าร่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสมัยที่12โดยเฉพาะห้างนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: วันที่30กันยาพันธ์มานี้พลตีแอนอุ่นอนงนุชรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากลุ่มใหญ่สันติบาลพร้อมคณะได้เข้าร่วมกองประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการร่วมมือแก้ไขผู้ที่ลบหนีคดีอาญาที่ฮานอยประเทศเวียดนามกองประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะบทเรียนประสบการณ์และส่งเสริมการร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขผู้ที่ลบหนีคดีอาญาในภาคพื้นกองประชุมเห็นว่าการร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ชัดเจนการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเวียกงานดังกล่าวมีความสำคัญและจำเป็นที่สุดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพร้อมนั้นกองประชุมได้รับรองในด้านหลักการแผนปฏิบัติงานร่วมอาเซียนว่าด้วยการร่วมมือแก้ไขผู้ที่ลบหนีคดีอาญาปี2026หา2035และรับรองเอาแถลงการร่วมของกองประชุมโอกาสนี้พลตีแอนอุ่นอนงนุชรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบและบรรดาทานหัวหน้าคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและกองเลขาอาเซียนได้เข้าเยี่ยมคำนับทานเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามซึ่งทานได้แสดงความย่องยอส่งเสริมและเชื่อมั่นว่าผลสำเร็จของกองประชุมดังกล่าวจะประกอบส่วนหัดแน่นการร่วมมือในการแก้ไขผู้ที่ลบหนีคดีอาญาในภาคพื้นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
0: ท้ายเดือนกันยาผ่านมานี้ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้มีพิธีลงนามแถลงการร่วมว่าด้วยการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐตรินิดาดและโตบาโกโดยต่างหน้าให้รัฐบาลลาวโดยท่านทองผ่านสวรรค์เพชรเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มผู้ต่างนาถาวรแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำองค์การสหประชาชาติและต่างนาให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐตรินิดาดและโตบาโกแมนทานเนพาสันเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มผู้ต่างนาถาวรแห่งสาธารณรัฐตรินิดาดและโตบาโกประจำองค์การสหประชาชาติได้ร่วมลงนามในแถลงการร่วมครั้งนี้โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของบรรดานักการทูตทั้งสองฝ่ายสาธารณรัฐตรินิดาดและโตบาโกได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในวันที่31สิงหาคมปี1962มีนครหลวงชื่อว่าปอกเดสไปมีระบบการเมืองปกครองแบบระบบประธานาธิบดีก่อนปี1976แม่นเจ้าชีวิตอังกฤษเป็นประมุขรัฐต่างหน้าโดยผู้สำเร็จราชการโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในทุกๆ5ปีตรินิดาดและโตบาโกตั้งอยู่เขตแคริบเบียนฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกใกล้กับตอนเหนือของเวเนซุเอลาและบ่มีไซเดนทางบกติดกับประเทศใดมีเนื้อที่ทั้งหมด5,131 กิโลตัมเมตรมีประชากรประมาณ 1,510,000 กว่าคนภาษาทางการแมนภาษาอังกฤษนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่และศาสนาอื่นๆใช้สกุลเงินโดลาตินิดาดและโตบาโกรายได้เฉลี่ยต่อ6คนต่อปีประมาณ 19,611 ดอลลาร์ทายแห่งด้านเศรษฐกิจที่สำคัญแมนพลังงานตรินิดาดถูกจัดอยู่ในอันดับที่42ของประเทศที่ผลิตก๊าซธรรมชาติหลายใหญ่ของโลกและใหญ่ที่สุดในภาคพื้นแคริบเบียนทั้งยังถูกจัดอยู่ในอันดับที่52ของผู้ผลิตน้ำมันหลายใหญ่ของโลกและเป็นอันดับที่2อยู่ในภาคพื้นแคริบเบียนทัดจากประเทศก ุยยานการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มสีมังและอื่นๆในโอกาสเดียวกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันในการสืบต่อเสริมขยายสายพพันธุ์และการร่วมมือในด้านต่างๆในต่อหน้ารวมทางการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีสากลโดยเฉพาะแม้ในขอบสหประชาชาติฉะนั้นการสร้างตั้งสายพพันธุ์การทูตนี้เป็นการประกอบส่วนให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมืออันเสมอต้นเสมอปลายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและปัจจุบันนี้เฮ็ดให้ลาวมีสายพพันธุ์การทูตกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น155ประเทศในทั่วโลก
1: วันที่30กันยาพันธ์มานี้ที่ความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงวิจันทน์หนองคายคณะเฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้มอบผู้ถูกหาคนสัญชาติไทยที่ก่ออาชญากรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์จำนวน25คนยิง11คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยสืบต่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายซึ่งผู้ถูกหาจำนวนดังกล่าวแม่นถูกเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบกักตัวได้ในระหว่างการเข้ากวดล้างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์ยงแฮมอิสตรีนฮงแฮมอินทัสฮงแฮมมินตาฮงแฮมราเซนในวันที่16กันยาพันมาต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซ็นบทบันทึกมอบโดยพันตีสายคำสมศรีคณะด่านตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองด่านสากลความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเซ็นรับโดยพันโทธียาสภัทรรังสิพรามนากุลห้องผู้กำกับการกวดค้นเขาออกเมืองแขวงหนองคายพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายของห่วมการมอบตัวผู้ถูกหาคนสัญชาติไทยจำนวน25คนในครั้งนี้แม่นอิงตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกเมืองและการคุ้มครองคนต่างประเทศของลาวฉบับเลขที่59ของสภาแห่งชาติลงวันที่16ธันวาคม2014และอิงตามการตกลงเห็นดีของทางการลาวและทางการราชอาณาจักรไทย
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ทันมื้อนี้อยู่ห้องรับแขกแขวงบริคำไซท่านสนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงบริคำไซได้ต้อนรับการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของท่านอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติพร้อมด้วยคณะ
4: สหายเลขาพาแขวงบุริคำไซได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการสร้างสาพัฒนาแขวงบุริคำไซในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างพนักงานและการเรียนการสอนทฤษฎีการเมืองการปกครองอยู่ภายในแขวงทุกๆปีแขวงได้ตอบสนองด้านงบประมาณเวียกงานบริหารให้โรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงตามสุกงบประมาณในปี2016แขวงได้จัดสรรพาหนะ4ล้อจำนวน1คันโอกาสดังกล่าวสหายอนุภาพตุนาลมได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้ยองยอสมเสยต่อผลงานที่แขวงบุริคำไซยัดมาได้พร้อมเดียวกันนั้นสหายได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเวียกงานการเมืองทฤษฎีบำรุงและก่อสร้างพนักงานนำพาคุ้มครองเพื่อตอบสนองความต้องการของเวียกงานในระยะใหม่พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะและทิศทางในการประสานงานสืบต่อยกสูงคุณภาพการศึกษาอบรมทฤษฎีการเมืองอยู่ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและหนักแน่นยิ่งขึ้นสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุริคำไซ
0: เมื่อบดินมานี่ท่านจันทบูรณ์สุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามกฎการและสุญญูการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติอยู่สภาประชาชนแขวงอัตปือ
5: ในกองประชุมได้รับฟังการรายงานและแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างคงไปคงมาเพื่อได้สุ่มใส่รายเวียกงานสำคัญเป็นต้นแมนการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐของแขวงการจัดเก็บและหับด้วยเครื่องทันสมัยการหันการจะเก็บอากรแบบหมอบเมาส์เข้าสู่ระบบทันสมัยเพื่อขยายฐานรายหับและหลุดพ้นการหัวไหลการแก้ไขผลการกวดสอบกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติโครงการลงทุนของรัฐและการชำระหนี้สินที่ยังค้างรวมทั้งการก้าวเกี่ยมแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี2017โดยอิงสายทาแห่งตัวจริงของท้องถิ่นโอกาสดังกล่าวทานจันทบุญสุขอรุณได้มีคำเห็นและทิศชี้นำต่อกองประชุมด้วยได้นินักให้บรรดาคะแนนการตะเกียบของเอาจะใส่ขอดการประสานงานระหว่างท้องถิ่นและศูนย์กลางให้มีความกลมเกลียวและหวังไวและต่อเนื่องเพิ่มทีวีการติดตามกวดกาเก็บกำข้อมูลและซุกอยู่ต ามขอบเขตชิดหน้าที่ของสภาพผสมแขวงเพื่อรับประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐบรรลุตามขาดหมายที่สภาได้รับห้องสีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: เมื่อบ่ดลมานี้แขวงสารวันได้เผยแพร่และพันขยายข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและผ่านแผนกำหนดจุดสุ่มพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและยะ5ปีต่อหน้าอยู่ห้องประชุมแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีท่านประเดิมพรสนธนีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่าน4วันแผนกกลวงบุญทันหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ท่านคันทไลทองพันเฮืองสีหัวหน้าแขนงป่าใหม่ให้ฮู้ว่าสำหรับข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการคุ้มครองโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งประกอบมี11หมวดและ68มาตราจุดประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ก็เพื่อเป็นการกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งใหม่และการส่งเสริมอุตสาหกรรมปรุงแต่งใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแน่ใส่ยกสมรรถภาพการผลิตปรุงแต่งใหม่ให้ได้มาตรฐานสามมูลค่าเพิ่มติดพันกับการคุ้มครองตองโซการสนองใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการนำใส่ทรัพยากรใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติตามทิศสีเขียวและยืนยงนอกนี้พวกเขาหวมยังได้หับฟังการผ่านบทรายงานเวียกงานการคุ้มครองป่าไม้และความคืบหน้าการจะต่างปฏิบัติคำสั่งเด็กที่เศร้าของนายกรัฐมนตรีข้อตกลงของกระทรวงเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมว่าด้วยรายการผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์ไม่ปลูกไม่ปองและหวายเพื่อส่งออกผ่านแผนกำหนดจุดสุ่มพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ5ปี2026-2030และประกอบคำคิดคำเห็นเพื่อเฮ็ดให้การจะต่างปฏิบัติในต่อหน้าได้รับมากผลตามระดับขาดหมายออนวณิศรผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัตรรายงาน
0: วันที่22กันยาผ่านมานี้ท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมแขวงจับประสักผู้สินำเวียกงานรอบด้านของเมืองปฐุมพรได้ลงเคลื่อนไหวสินำสุกยู่เวียกงานรอบด้านอยู่สำนักงานปกครองเมืองปฐุมพร
7: ในโอกาสดังกล่าวคณะนำของเมืองได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด่านในระยะ9เดือนพร้อมทิศทางแผนการ3เดือนท้ายปี2026ให้คณะ4นำได้รับทราบเนื้อในการรายงานได้นี้

0: ซุ่มทรงแสงประจำเดือนกันยา2006พร้อมนี้สหายไพวอนศรียุทธาประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงม่วงก็ได้รายงานสภาพรวมผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในขอบเขตความรับผิดชอบพร้อมปัญหาที่คงค้างและเวียกงานจุดสุ่มที่จะสืบต่อดำเนินการแก้ไขในตอนท้ายสหายประดิษฐ์วรรณรัศมีให้เกียรติโอลมและศรีนำแนะนำต่อคณะนำของเมืองและตาแสงม่วงจงสืบต่อเอาใจใส่นำภาษีนำกวดกาติดตามเวียงานหอบด่านเด่งแก้ไขปัญหาขอคงค้างกำหนดจุดสุ่มใน3เดือนท้ายปี2016และสุ่มกำลังจะตั้งปฏิบัติให้บรรลุมาผลตามแผนการที่วางไว้ป้าพิชิตสมบูรณ์รายงานจากแขวงยะปะสัก
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวการประจำวัน
2: บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศร้อนในตอนกลางเว้นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง21-31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง27-34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง29-34องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 27-35 องศาสำหรับแขวงศรีสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 27-33 องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 26-35 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 20-18 องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร์
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬาน
3: ักกีฬาเพาะกายทีมชาติลาวที่สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นเลินคาดหมายได้3เหรียญคำและ3เหรียญเงินในการแข่งขันเพาะกายซิงแซมอาซีครั้งที่58ระหว่างวันที่22-28กันยาพันธ์มานี้ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยได้เดินทางกลับถึงลาวเป็นเทียมห้อยแล้วด้วยความสวัสดิภาพโดยได้ถูกต้อนรับอย่างสมเกียรติขณะนักกีฬาสุดนี้เดินทางมาถึงลาวในตอนบ่ายของวันที่30กันยาผ่านมาที่สนามบินสากลบ่อไต่นำโดยทานคำพระไพวันวงไซรองประธานเลขาธิการสาพันธ์เพาะกายแห่งชาติลาวให้เกียรติต้อนรับโดยทานนางพุทธสวัสดิ์วงพจันทร์รองหัวหน้าองค์การกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและทานบุญมาธรรมวงศ์รองหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงพร้อมด้วยคณะบริหารงานสาพันธ์เพาะกายแห่งชาติลาวญาติพี่น้องและชาวลาวก็คือชาวนครหลวงเวียงจันทน์ตลอดฮอดสื่อมวลชนเขาห่วมท่านคำพระไพวันวงไซให้สัมภาษณ์ว่างานครั้งนี้มีนักกีฬาเพาะกายจาก44ชาติในโขงเขตทวีปอาซีเข้าห่วมแข่งขันเฉพาะลาวก็คือสหพันธ์กีฬาเพาะกายแห่งชาติลาวส่งนักกีฬาเข้าห่วม7คนสามารถสร้างผลงานได้ลื่นคาดหมายญาติได้3เหรียญคำและ3เหรียญเงินสำหรับ3เหรียญคำได้จากนางสมมนินพานุสิทธิ์ความสูงบ่เกิน165ซมหญิงนางเพชรลาวรรณสารรายการหญิงหุ่นงามความสูงบ่เกิน155ซมหญิงและนางจินตนาคำหมุนเฮืองในรายการหญิงหุ่นงามความสูงบ่เกิน165ซมหญิงส่วน3เหรียญเงินได้จากนางสมมนินพานุสิทธิ์อายุเกิน35ปีขึ้นไปบ่จำกัดน้ำหนักและความสูงนางเพชรลาวรรณสารรายการโมเดลฟิสิกส์รูปห่างแข็งแกร่งสวยงามใส่สุดลอยน้ำความสูงบ่เกิน165ซมหญิงและนางจินตนาคำบุญเฮืองในรายการหญิงหุ่นงามอายุเกิน35ปีขึ้นไปบ่จำกัดล่วงสูง และ1เหรียญทอง

0: ได้จากเท่าสินประเสริฐวงพันธ์ลงแข่งขันรายการทรายหุ่นงามความสูงบ่เกิน170ซมได้อันดับที่4ของอาเซียนท่านรองประธานเลขาธิการกล่าวเติมว่าสำหรับการก้าวเกี่ยมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานสิงแซมโลกมาฮอดปัจจุบันได้มีความพร้อมจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวห้อยส่วนห้อยแล้วซึ่งพวกเฮาได้เกียมจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด30กว่าคนเฮียงห้องมายังบรรดาประชาชนชาวลาวทุกคนร่วมส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเฮาด้วย
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่29กันยาผ่านมาว่าในระยะ8เดือนของปีนี้เวียดนามได้ส่งออกซา77กว่าต้นสั่งรายรับได้143ล้านกว่าดอลลาร์ในนั้นจำนวนซาส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาสั่งรายรับได้7ล้านกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น 36.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนคิดเฉลี่ยซาแต่ละต้นส่งออกไปยังตลาดนี้บรรลุประมาณ1,649 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ12ส่วนห้อยเมื่อเทียบเซปิกอนตามข้อมูลจากศูนย์การค้าสากลในระยะ7เดือนของปีนี้ราคาซาเขียวเวียดนามที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาบรรลุ 3,000 กว่าดอลลาร์ต่อต้นเพิ่มขึ้นหลายกว่า31ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนราคาซาดำก็เพิ่มขึ้น13กว่าส่วนห้อยเป็น 1,737 ดอลลาร์ต่อต้นกรมส่งออกนำเข้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามเห็นว่าความต้องการซาอาจจะเพิ่มขึ้นในไตรมาส4เมื่อก้าวเข้าสู่ระยะบุญและปีใหม่อยู่บรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือคาดว่าราคาส่งออกจะรักษาระดับสูงในขณะที่การปรุงแต่งซาซาพิเศษและผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายการค้าอาจจะสืบต่อประกอบส่วนเข้าในมูลค่าการส่งออก
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขแห่งงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นได้เผยแพร่ผลการศึกษาผ่านบทรายงานปกข่าวประจำปีในวันที่29กันยาผ่านมาว่าพลเมืองญี่ปุ่นหลายกว่า70ส่วนห้อยมีทัศนคติในทางบวกต่อการทำห้องเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเซนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และหุ่นยนต์มาใช้ในแขนงการแพทย์และการดูแลสุขภาพข่าวรายงานว่าผลการศึกษาดังกล่าวได้เน้นหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตโดยผ่านการทำห้องเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ภายในประมาณปี2040ซึ่งเป็นระยะที่ประชากรผู้อายุสูงของญี่ปุ่นที่มีอายุ65ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นสูงสุดท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนแพทย์พยาบาลและผู้ดูแลที่หุนแหงขึ้นเรื่อยๆผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ที่มีอายุระหว่าง25-74ปีผ่านระบบออนไลน์พบว่า72ส่วนห้อยของผู้ตอบแบบสอบถาม 3,000 คนเห็นดีกับการนำใช้ AI เพื่อช่วยเหลือเพศในการวินิจฉัยพยาธิในขณะที่73ส่วนห้อยสนับสนุนการนำใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้ดูแลและคนเจ็บ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าในวันที่29กันยาผ่านมาเป็นวันสากลแห่งความหับหู้ด้านการสูญเสียและการสิ้นเปลืองอาหารผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO กล่าวว่าการลดพรการสูญเสียและการสิ้นเปลืองอาหารมีผลดีต่อการสุขโยกการหันเปลี่ยนรูปแบบของระบบการเกษตรและอาหารประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและทุนฮอนพร้อมทั้งลดพรความกดดันต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ข้อมูลจากองค์การเฝ้าแสดงเห็นว่าสิ่งแวดล้อมอาหารที่ผลิตในทั่วโลกมีประมาณ19ส่วนห้อยถูกทิ้มไปในขั้นตอนการขายการบริการกินดื่มและการบริโภคในครอบครัวเนื่องจากการขยายตัวของกสิกรรมยังเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการทำลายป่าไม้การลดพรการสูญเสียและการสิ้นเปลืองอาหารจึงมีผลดีต่อการยกสูงประสิทธิภาพการนำใช้ที่ดินกสิกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันและลดพรความกดดันต่อป่าไม
1: ้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไซและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: เออเล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่พาไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อค้ำ
3: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกค้ำอยู่เป็นรุ่นอลแม่
2: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเฮ็ดแนวใดแน่
3: ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2026พุ่นนา
2: ว้าวพอดีเลยเขาหาก็สำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่ฟ้าไปดอกเนาะถ้ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอเล็ก
3: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนาคม2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
2: โอเคสิถ่าเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
3: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: chùa xa số lộng mong nhó tế chờ lào cha tờ nhó tổ chân viện chàn
1: y nu bế hải o rô thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo ta su cầu bế si giờ cầu lâu si
0: cha tần tờ chung AM dồn ra chi bùa trào chậu xa kilohertz lò do chi bùa dị chậu mệt dồn lù trào xe y bùa bế chậu kilohertz lò do bló chậu chô mệt
2: nó cả nhà rộng trộm lông mà tiết chùa sẽ đỡ tạo giải nên sẽ đỡ tất cả là một cộng lông trộm bên tù sở tông chùa hay sở sử nhất trò hậu tuổi chân viện tràn là sinh trí nhất tròn tù sở tông chùa hay sở sử nô nó cũng cha trò nô văn pha hạt nô tỷ y lu cầu lì trong ót xe nâng cầu trò tiết của họ sử trò lu cầu lì ghi trí nhất trò nô nó là trong lòng mà thiết chúa sẽ đời sẽ hợi chạy nhau một chẳng cơn gạo lì gia linh tới bên điện sĩ cái thiên trà sẽ đời giàu ở đá trì là gia tàu bà mù còn giả cho lúc chạy đôi nhông sự sang nhà tròn tàu của gia tế kế cận đau cận tàu đợi bế tên vì tùm nhuạ sự hãy cho dô dò cỡ bỏ y một sao trầu mỏ xa thiết cho cỡ vi xả xịp là gia tàu sẽ chân thề nên chỉ cái thiên trà thiết trọng lòng mà thiết chúa sẽ đời nó nọ bế giờ một sao sự trần chân cho là cha trò nên sẽ đời tàu lòng gia lì bế sĩ cho là một lòng sao sự
0: ส่วน 9 เทียนลันเซียเกยาดาเหล่าชิกกงลูดาเหล่าบ้านเกินเทียวิทยาลัยยาดาเหล่าชิเต้าจงเหล่าสัวจารินตะหลัวเจ้าจงเศร้าเตียพิธีคิลุส่วน 9เทียนลันเซียเกยาดาเหล่าชิกกงชาดาเหล่าบ้านเกินเทียวิทยาลัยเกยาดาเหล่าชิเต้าจงเหล่าสัวเต้าจะใช้เจ้าหน้าตีนังเก่าจัวลูจัวลีนอ อัวมวยเยอะพุนเอกคำเลียงอุทัยไก่สอนหรือถ้าปิดจ้าปิดจะเฮาหือจ้าปะหือแต่ไทยเหล่าเทียคณะผู้แทนเป้าปังจังได้จอเจ้าจงชัวต้นทะกงยอดจะเฮาพิธีคณะจอนแต่อ้อต้อเหล่าชัวกู้เต่าชี้กงขี้ได้ไปป้อเจ้สีลาลึกเทียเต่าถ่ายยอดจะเฮาคงการเตียกะจีอัวเทียสีลุสุนไฮหล่อยอดเจ้นจีจงแต่อ้อลุแต่ไทยเหล่าชัว ย่อมบุญพื้นฐานเกชิชะลาเฮาลือชิกงเตหอเสมอภาพลอชีชิจีจอลูหอบเพียนใส่เจ้ามัวเกป้าชังกาจีเกมบำรงจีคอเทียเก่าอหมเจ้าเก่าตุยาดาเหล่าเสาร้นทุเหล่าช่างนั่นเลยกู้จังเพียเจ้าปอเตียยอชิจอนจีเกกงเตยะเจ้าชังจะเกเสาเก่าเทียเกฉีคอตุเจ้าสื่อลอชีบุคลากร การมั่วเก็บป้าเลยอยากชั่นเดาอีกที่รู้ๆว่าเกณฑ์ได้ยศจูชี้เจ้ามั่วเก็บฉีกคอเก็บชีฟีชี้เจ้าจงอีอยากลีอ้อเปิ้งปังจังเกาะจงตัวจีเจชี้กงจัวป้าหือเกตัวคอเทียเกตายยังยัดจะเอาผ้าพื้น
3: ตั้งกาเกี่ยวกับเฟซ่าเทียช่องตรงกงกันเราเจาะหอบประกันสังคมเสาะเจาะยอลอปอบัวสิทธิลุดาชอหือจะได้ชอสวัสดิการฉีหนึ่ง กงเราเจาะองค์การสากลโตตั้งจากกงจองที่โครงการจีเกวันเมืองเจ้าละโบปปัวฉีหนึ่งซิดลุดาชอให้เจ้าเจาะจองตุ๊กงตุ๊หลงยอดเจาะฝั่งกาเฟซาเทียช่องตรงจะเฉยยาวทางการยอดเจาะนุติหนังก็จัวลุจัวหลี่ชงออสเซียนหนังก็เจาะยอดเจาะหัวตัวจึงเวียงจันตัวกงวัตเทอร์ที่ยอบเฮาแก้วจัน ถ้าวีใส่หรือปือจ้าเขาหือจ้าได้รอเทียสวัสดิการฉีหนึ่งมวยเยอร์มากราเฮอตัวชีซาผาบยูโรสู่ยอดจอเขาเทียเฉลาวมวยเยอร์ลาสโยฮาเซตหรือเธอใช้ชัวชาวฮอลลูองการดาจอสากลไอหล่อสู่ยอดจอเขาเทียไทยกัมพูเจียเทียเตเฉลาวมวยเยอร์คัมเพวานาสานเธอปังสื่นจ้าซาผานกามาบานลาวมวยเยอร์ไซปาดิลลาซับผม หรือเธอสภาเกลาลัวอุตสาหการแห่งศาสตร์ลาวหมวดเชียเธอเจาะองค์การประกันฉีหนึ่งแห่งศาสตร์หมวดตูเฉยเจตัวเตอองค์การไอหล่อฝั่งได้ชอสวัสดิการฉีหนึ่งซึ่งเทียนเราเจาะจงขวดเจาะเจ้าตัวหมกงยอดเจาะกงจงโจนเอาเผาแก้วจันทวีใส่หรือปืดจ้าเขาหือจ้าได้ชอเทียสวัสดิการฉีหนึ่งกูเตาเพียงเกขวนเชียอวดเจาะจอดเจา ทราบผ่าอยู่โลบอวจังเตาเมื่อกี้เชิงกาโตโครงการลีไฮหล่อโอยหลานหลอนเตอองค์การดาจอสากลไอหล่อโอยเตาเมื่อจอโตองค์การประกันสังคมแห่งชาติกงโตโตองค์การตั้งจ่าเป้ฝั่งชี้เจ้าตั้งจ่าอัวหมู่โอเคนอพ่อกูจังเตาหล่อแห่งเจนจังเจ้าโตช่างสื่อขอจังเตอดาจอ nhớ trâu phần u sá cạn cà phê xà thiết phần có lòng xông tùng tờ tết lầu cu trần chín tàu già tân mừng sửa sỉ hai kia ly kiến tía đa giò phần tàu cu chia nhớ trâu hậu lá bộ một trợ ly lá đủ cạn là giờ chơi nhung chỉ một cái bao trâu phát cái trò xía thiết lú đa giò tuần chùa nhớ trâu phát kiến tía đa giò trâu chạy thiết tuần chùa trâu kế tổ chư phá phát cạn sẵn khùm trần bỏ cho trâu tê tân mừng kế chùa chạy kế sĩ đa giò có dụ ô để ông buồn cho trâu lười lười già sợ trâu dụ là hai đời tê tánh mừng li hai lò không can dụ sĩ cho sớ trọng si thi lũ đa giò lông kho còn cả một trò hậu kế tuổi trư bắc cản sẵn khùm có một cái trò xia nhớ trọng tờ kế tờ đa giò thiên lũ đa giò tờ tù tờ đa giò ô dò bờ mô lũ họ phiền tờ trọng tú con tú lòng tan trò dò bế cho ớt xia lần nhớ trọng cổ trò lũ mường thiết xà lũ sẵn xử lì sẵn phong xà lì lùa năm thả หลวงพัมบานเสียงขวงหัวพันสังเวียงจันเทียสังคำมวลโอเยอยู่ชิจาตั้งจาอัวสวดจิลีชงออเซียนังก็เจ้าหมดจะเจ้าชงออเซียไปเจ้าโครงการลีไฮหลอกู้ยออีกคอยู่หลอนทัวจ้าจะเราใจเจียนจีเกอเตียยัดรองยูชิเหอที่อีชงออเซียนังก็อีจะเจ้าชงออเซียนังก็เปล่าต่อชิจาตั้งจาอัวยัดเราไปรู้สังยากาเตต่อชิจาตั้งจาอัวหมดเจ้าลีเกชิกงหลอนเตอคือจะได้รอเทียสวัสดิการชีหนึ่งองค์การประกันสังคมแห่งชาติชาวฮอลลูประกันสังคมแห่งชาติเซิงเมืองเชอร์เจลอนเดอร์ตูเตอร์ได้รอสหพันธ์กัมบานลาวสหพันธ์ปอเนียลาวองค์การได้รอจีนยอดฮอลลาโบเทียตูเชอร์เจเดอร์ตูชีได้รอสภากีฬาลัวอุตสาหการแห่งชาติลาวสมาคมกาแฟลาวสมาคมสาจอดจาจงกาปอจื้อยอดจอชิงจายอดจอลูเชอเกนอยเยลือปือจากูจังตลอดเคียเป้าเตียเกปอปัวยอดจอเฮาชีหนึ่งยออีขอสิทธิมนุษย์เทียตูเตอร์ได้จอมั่วสิทธิเดอเกอูลูลเฮาลือก็มั่วเกจอเชียมั่วเจียนจีโอเกนอกูจังตลอดดองกีเชียจอดจาชัวเชียฝั่งอัวตอมั่วเกชีกงชีชาลาบาปีตั้งจาอัวโครงการก็ตอใจเจียนจีจงสาวเจ้าอยู่หลอดหลงคอเกี่ยวในยอดกงจงเดินเนจิเป้เซิงก็ชวนนู้รองตัว
0: ชิชลาวาลาหิงศาสตร์มอเชียเจ้าไฮเดอร์ยอดเจ้าเป้ลู่เมืองเก่าเปล่าตาแสงเทียเป้เจ้าเจ้าลู่รอจารีนดาลัวเจ้าจงเศร้าเตี๋ยสังคำมวลจ่าจงเจ้าลู่ชิชลาเทียตั้งจ่าเล่อัววาลาหิงศาสตร์ให้เจ้าเฮาหลือฉีคอยาเฮาชาเทียให้เดอเกจอเนี่ยโยชิเฮาชงออเชียนังเกาชาเจ้าออเชียเปเจ้าชาวเจ้าตั้งเพียสื่อเฮาหลือโครงการเทียลูกหอบเพียก่อจังมังดาเจ้ามอเชียให้เดอจอหยีนังจอเนี่ยจิเชียเตอหยีนังยะเจ้าไปลุงเมืองเก่าเปล่าต่อเส็งลอยตาแสงเทียเปเจ้าเจ้าลูกจอเป้าใหม่ตรงเจ้าลูไฮลอเตาจาเสาเจ้าโนตีนังเกาหยีลูจวนหลีนอยอดชาไฮกะสังวายาวัดเทินแต่ยาสมสะอาดอุ่นสีดาเธอคณะกรรมการปอชื่อสังคำมวลมั่วจงแกจ้าจอยอดตะเฮาคณะกรรมการจู่พัดสังกรรมการพัดสังฝั่งเฮาลือกิสังคณะปอชื่อไปลู่เมืองเทียจะมั่วฝั่งชั่วต้นทะกงตรงเจ้าลูเตาลงไกลูปอจงละเสียข้อตกลงตั้งจากคณะเจ้าเคลียเทียบเพลเลค่ะป้าเฮาลือวาลาหิงศาสตร์ให้เจ้าเกจิคอยาเฮาชาเทียให้เดอเกจอนเย็นเดอสังคำมวลยอดเจ้าจวดเชี่ยเหยชงออเชียนังเก่าชาเจ้าออเชียเปเจ้าดอเจ้าชาสื่อให้เจ้าวาลาหิงศาสตร์ฟ้ามาตัดฐานเต่าเท่าเกจอนเย่เทียมาตัดฐานฉีคอเจ้าเพี้ยสื่อหิงศาสตร์อัวเพี้ยสื่อเล่เฮาลือหิงศาสตร์ตั้งแก่เกจุปส่งลอยลูกหอบเพียเพียสื่อเฮาลือโครงการกิจกรรมเทียมาตาการใช้เจ้าลองตียุทธศาสตร์เกจิคอยาเฮาชาเทียหายเดอเกจอดแย่ใหญ่หมดเจ้ากะตั้งจานและอัวขอจังอัวมัวลูกหอบเพียหายเดอเกจอดแย่อย่าได้เถอยัดเจ้าชงออเชียเปเจ้าให้เจ้าสังคำมวลเต่าตั้งแก่เกให้เดาจอยีหนึ่งจอดแย่มัวยอดจีเชียเต่าหยีหนึ่งยอดเราไปลูกเมืองจอดแย่สื่อลีเมืองบัวลับผาเมืองนาไก่เทียเมืองใส่บัวทงทศชวดเจ้าเก่าเปล่าตาแสงเทียไปเจ้าเต่ารู้เจ้าป้อมใหม่ดอดเจ้าจีเมืองจอเหน่เท่าอัวเมืองเต่าเท่าเจ้าเก๋จอเหน่อีลูกเมืองสิรีเมืองใส่บัวทง Ở cái nó cú tàu tăng bá lũ rò, và rò bí chữ rồng, và cho tàu trâu rò nọng ma, mường bùa lắp hà. Rò phôn xa hoàn, thiết rò nà cá đồm, mường xài bùa thùng, thiết rò nà mười, mường nà cải. Hay cho các kê chẳng chăng trâu kế lệ ô lũ lũ hào lử, do mó xế trâu cả trị à xịp, thiết kế khứ nhẹ, chẳng gà kế ô công ô lòng mồn tròn trải trâu, kế bùng tên, thiết kế khứ mùa. Chẳng gà kế phá lít rau món no lò xì, không no hào, chỉ kho tế không lan lụa. Chẳng gà bác bơ phá lít là do bác bơ ủa. Thế xa hát còn lò xì tú không lòng, đau đau chỉ kho không lang phương thản. Thế làm bộp kế bò lý càn lưu lưu dạ sân đào. Giờ xùm xa át, ôn xì đà, cú chẳng tao khía đào phần hào lử. Nhớ đào bê lũ mường giỏ nhẹ, gọi yô chủ xí cho. Tăng cho rò thiết dị nâng bóng mại, khai sau khó môn cỏ chi chùa, đa trao chỉ phía sử hao lử không càn cỏ chân măng. Đa trao tở cao thiết khít lai lo xì, số sao tùng kỳ. Sở trao muôn ca ua phía sử ngô bá màn và la hình sát dùa sĩ hở xong ớt xế nàng gạo xà cho ớt xế bế châu. Hay kia mà do phía sử hao lử xong ớt xế nàng gạo xà. Tăng cỏ cú xía ua bột sơ nở không càn tở cao thiết số sao tùng ghi cỏ tía trì bút trào, nốt tỉ o lũ cầu lì xong ớt chế nàng cầu trào. Chờ cỏ bơ lệ khả tí sẵn tao cho một số sao sơ nở trào bằng trưởng ra, uần tê dùa mua cho là một sơ nở trào trong cho lũ sắp hạ hình sát, thảo nốt tỉ trí lũ cầu lì xong ớt chế nàng cầu trào. Thế mua cho trào chia phần sửa xí cho chuồn dì xôn chùa khờ sâu khó mùn. Chỉ một sân ở không càn trâu xong ớt chế nàng gạo dị cho ớt chế bế châu cỏ trâu. Thế chăng sử khó trăng tờ chế lũ họ phía. Ôi yếu chủ mô xế trâu chỉ à xịp lò xì. Thế kế khứ nó khứ hầu, ua cỏ mua hào lử ua. Khứ tao nhé trúc khó lò trâu cho dị nâng cho nhẹ. Chứ sẵn do cho tốt lùa, thế chọn chạy lùa. Chạy trâu ua cỏ cả hai đầu kế cho nhẹ tao chạy trên trí rồng thiên đế thả. Cho lúc lì mưa ngươn khởi sau nhiên gà ngọc bắp màn tàu trào tư tờ kịp. Trà Linh đã lùa dây trọng sau tìa, đào kế chát sử tài dơ un khăm bùn sắc. Lử thơ khá ná cả má càn bò chư mường, tàu thả trào trong cho lưu khá ná cả má càn bò chư mường dụ cho lúc lì. Thế cá kế phía sử bê lúc lì cá sống ớt xế nền gạo trào. Ủa tàu trà sơ nhó trào trình đầy lò nò, nhó trà hay cả mưa ngươn sang xây nhăm bù lì. Ủa dơ tàu thả tìa. Nhớ trào cho lúc lì thao lò, mưa ngươn tôi dặn khởi sao nhiên gà ngọc bá màn tàu tan trò, trào tư tờ kịp, bạo lì xa chào trào phần bùa tờ phía sử sùng. Phá kế sĩ nhiên ó tư tờ kịp, bạo lì trí chào cho phần bùa tờ phía sử sùng. Mua khó mùn án gà trào lâm bộp thành xa mại tàu cho xế trí bùa tờ đại á. Không càn ghi bắn chỉ khó tan trò trí chào ó không càn, trào nhiên ý bùa tờ tư kịp. Ủa do thể lở báo cho ớt tứ tờ kịp, chúa nhiên chẳng khổ chỉ tàu thể do xa chào xa tứ tờ kịp. Ủa tiên lở dị chào chốt phẳng bùa, nhớ trong tờ mua cậu bếp không càng tao chạy kế cho chàng gì bằng xong ớt xế nàng gạo trào, trao nhiên trí tứ tờ kịp. Chẳng gà ưu xa hát cảm bùng tên, thế hát thác cảm đau xò là xì, đòn đau xò xả trao nhiên cho tứ tờ kịp. Kế sau nhia thao khổng lan lụa là đan xà cùn 5 ngừng tàu do ít bùa xà chào trí lan tờ đô la. Kế dùa khổng lan lụa ngã lò ít bùa xà chào tờ lan đô la xa hà lạt. Kế xà tờ do bao lan tờ đô la xa hà lạt. Chân gà kế ua lan lụa công lòng lưu lưu dạ tàu bếp bùa tờ lan kịp. Sơn rùa bơ băng chỉ kho ký rò xa nhia chia hào rò mua nhia bế cho bao tứ tờ kịp. Chẳng gà không càn chỉ ua kế thiết phương thẳng không lang nhát trà hậu mường có ua một trờ tên nịt thiết kế xí cho lũ trẻ.
3: Mừng sĩ khô tám bổng khởi sau tế chế chả phải phá ua trẻ ua sáu ua sùa nhát trà tế kế. Ua một trờ ly kế cho khía lòn đời trong cả trả cho hậu tuổi chân viện chàn. Hãy cho trâu kế khởi sau tê chế giả lùa tờ xó, nhớ trò hậu tuổi chân viện chàn, ô chỉ tàu mua kế cho chài lòn tờ cho ủ mô phân xùa. Nhớ trò nút tỉ nâng cầu dị cho trâu nâng cầu chua lúc chua lì xong ớt xế nâng cầu trào. Khá ná tù xáy xùa kế chỉ mua lá bia, nhớ trò hậu tuổi mường xì khô tam bồng hậu tuổi chân viện chàn, tàu kế mù khởi sau tê chế giả phải phá, ô chạy ô xá ô xùa trở tên thu kế, nhớ trò hậu tuổi mường. 我着苦只莫给用意着给母老要着给等家小那要我母这里扎南拉扎里提及着意他们帮给努地够着路就里向阿切能够一那种福还在着给母罗天马达干绿绿下在着度我有在内车要着手中活这里给保证这里提一一以保他叫那我ngày nốt tỷ nâng cầu lũ cầu ít lì trong ót xé cầu xa hay sao trâu kế chỉ muốn làm việc nhớ trâu hộ tùa mường theo hồn trùng tùa chân viện chản giờ lì khả năng say chùa kế chỉ muốn làm việc nhớ trâu hộ tùa mường xì khô tá bồng thì lì tàu mù sâu cho chế lũ chả phải phá lì hay lò tàu tan trôi cho ít bùa chỉ cho lũ cho lò khởi chia nhớ trâu hộ cổng sự bỏ chư mường sao trâu có tổ chức vô chủ tàu xí cho ô tên tàu tớ mua kế trò chạy lòn tờ tí xia lo ý giải lý cho ủ một phần chùa có trâu trở lý lá biệp kê trả lý cho. Đầu lúc kia khứ nhất trở hậu tuổi chân viện chàn khi mua tên cây bùa là một ôn tù rù. Sớ chồng kê trò xế cho trâu tên mát tá càn kê chua chùa giả tờ khở. Tỏ các trọng phứ tàu mua mát tá càn giữ chỉ bú chạy thiết chỉ bú mua tên cây bùa ô đau ô đi. Sở trâu dù là một kỷ tuổi trư cho trâu tờ các mô sĩ kỳ á hí vạm bùa Africa nhất trâu giả ta thâu lọ. Lọ cho trâu tài xin nó cú bỏ tờ tìa, tê cá mó lì hài lọ cú trả cá lọ nhó rộng lì cú. Giờ lìn tàu lúc kia khử nhớ trò hậu tuổi chân viện chàn. Xà tàn trò kia khử nhớ trò nụm khó, cú tàu lọ khí mùa tên canh bùa lọ mù ồn tù rù. Xà trâu vô gọt trị kiến chân xế trâu tù nọ tù xí, mù trở lì mát tá càn tờ kế chua xua lúc đài xòn tờ tê chia gọt tờ khờ. Pau sẻng kéo vòng phát chàn, tù trướng tờ kia khử nụm khó cú tàu lọ khía bao tìa. ต่อการต่อมาเกศิกีเจ้ากัมมออาฮิวามปัวแอฟริกาเกี่ยคือหนุนข้อกู้ต่อชิจามอเชียวมุเตลีจารุซีหลอนเตจงฟื้นต่อจอเตอร์เฉาเจ้าโยหลอมอเกตัวจือเตกัมมอลิไฮหล่อจีบุก่อนทัวดาตัวเฉาเจ้าโยจีบุจีเกปัวจัวเฉาเจ้าลู่นังจ้าเชียนเตเนจีไปสั่งแต่ชีต่อการตุ่นซึ่งสื่อลิไฮหล่อกู้จักรจงตัวเลยเกี่ยคือหนุนข้อกู้ต่อจักรหล่อมัวเต็งไก่ปัวดัวยาลีนอที่เลียงกัวฮูโตเน็ตสิไปสั่งก็ตัวอย่างตัวมูยี่หยัวเต้นกันบวชเชียยัดจ่อเขาไปลูกเกี้ยคือไปหลานเชียเตี๋ยวมัวเก๋จ่อเชียวิยาหยัวเจ้าจ่อกันบวชนอเจ้าหล่อมัวหยัวจู่เต่าลาหล่อนเดอเก๋ช่วยชัวหล่อนเดอจงตู้ขมอเชียอย่าเตอเขาเทียจงตู้ลาหลัวอวยหยัวเจ้าจ่อกันบวชเจ้าหล่อมัวยัดจ่อลูกเชียนอเจอเวียงคำรอวันใส่เธอใช้ชัวเกี้ยคือหนุนข้อกูตลอดเคลียเป้าเตี๋ยต่อก้าอวยเต่ามัวเก๋ซ่อนชัวที่ใช้ละมุอวนดูจูจะโตเตก้ามอเกชิกีหลังเตอาฮิวามบัวยัดจงเตาลุสังท้องเขาเตเธอให้เกลีชาลุสังยัดจงยาเก่าเตสุลีสังเสียบุรีหื้อจากขมองกันตมุกงจะโตหื้อจากก้องหลงเทียสังสื่อปัววีเปิดของนอกของเขาเทียชัวตมุลุจีจื้อจิบุชัยเทียมัวเต็มบัวอุดาวดีจะโตยละมุซ่อนจัวเทียใช้ชัวก็เตเขาเราจะจงนุตินังก็จงกู้ปอเตาเตียจีปอจำบัวมอเราชี้ยาชี้กินสิเชลูบริษัทเทียตัวลูกหลือเกยุมบัวหอล่อซูลีซีพีเปฟในห้อยแหล่เทียนจอจอตัวเชิงกาเลยๆยาเทลีหลานเชียเตียเต็มบัวมุดาจอจงจิโมกัมมอเทลีเต่าเติ่งต้องเติ่งจอใจซาเต็มบัวในเจ้ามุมหัวจอเขาเตี้ยเกี้ยคือเรามุอวนดูจูโอเกนอคณะตั้งจากเกี้ยคือเทลีเต่ากงจอจอสตาร์วัตแพทย์เทียตัวเจ้าสื่อเจ้าโอโมฟังชัว

0: thì bố cụ giờ ít kỷ lộ từ giờ xa chậu trí xe kịp. Thế hãy giờ trâu tê bá nhu xén trừ. Giờ ít kỷ lộ từ trâu chậu xe, giờ trâu chậu trí xe kịp.
1: Sáng yên chàng khai sao cho yên trịa phò, thì không phó chỉ tờ. Nó tìm nên gặp ô lưu chua lì, xong ô chân nên gặp trâu. Sáng yên chàng tàu trà trong giao lưu, xua sao kế ô hào lư, trời lưu chi lệnh thi cậu y tháp nò nhò hay cho kế. Sao cho yên trịa phò, thì không phó chỉ tờ, nhó sáng yên chàng, xong ô chân nên gặp lâu cho xong ô chân nên gặp trâu. Thì phía sử dụng cho sư khởi bê lưu xung, ô chân nên gặp trâu cho ô chân nên gặp gì. Hào bơ chư khử bỏ khử tế chờ sáng yên chàng. Ủa dạ ủa thơ nở dây phần chất tờ và xung khí đường phát chân. Thơ bơ bỏ khử kế nhá sáng sáng yên chàng. มวยเยอผู้ธนูเพชรไสสมบัติเลขาคณะผักแสงไทยสภาใจจงแสงไทยคณะกรรมการปอคือเกียรติแสงแสงคณะผักคณะจื้อคือจงไทยจ้อชาวเฮาหรือไทยปฏิทินไทยเที่ยงกว่ากันหนึ่งดอกกงยายพันเอกอินปัญญาติวงคณะพักจื้อฝืนหรือไทยเจ้าไปจื้อคือปอคือเกียรติแสงแสงอย่างจันทร์เตาลอนอย่างราลูชัวเซาไฮจ้อเกยเซาจ้อยยังเจียพอเทียห้องปอจีเตอร์ยาตาเท่าหล่อเทียเกยจ้อเพียสื่อยาตอนเดอวายาวาจัดลีจ้าลูจีนเตอร์ปืดจ้าเฮาหือจ้าปอหือเกียรติแสงไฮจ้อเกยมอเชียเจ้าเซาเบตัวจื้อจ้อยยังเจียพอเปิดจะคือปอคือเกียรติแสงแสงอย่างจันเต่าชิชาลาจิเพียสื่อเกอวลุลุเฮาลือเต่าแตนได้จังตองลอนได้ท่าปอคือเตชัยปอคือเกียรติแสงแสงจอดเจ้าเชียฝั่งเฮาลือเฮาแสงองค์การปอจื้อเมืองเจยจอนเนี่ยจีเจยจงชั่วหายหนึ่งเทียเต่าขี้รู้จงเจ้าลูตีแสงคณะสภกิจปอคือเกียรติแสงแสงอย่างจันเต่าชาวเบจ้วยยังเจียบพอชั่วยาโยชาวตระก้ามอทันทอเปล่าปัวเปล่าเจ้าชาตาผ่อนเดย์ปัวเก่าอ้อจ้าผ่อนรูไปปัวไปเจ้าจีจ้าเต่าเศร้าต่อการเลยอ้อปัวยีเจ้าชาจ้าผ่อนเดย์ยีเจ้าชาจ้าผ่อนรูอีปัวเจ้าเจ้าอีจ้าหมอจื้อตันทออีเชียไปปัวไปเจ้าไปรูหมอจื้อผ่อนรูเชียปัวเก่าไปรูหมอจื้อผ่อนเดย์เจ้าปัวนึงเก่ารูจอดจ้วยยังตุ๊ดจ้าซาดอกรมยุทธโถกรมล่อพลาธิการปึกจ้าปอคือเกียรติสังอีปัวเจ้าเจ้าเปล่าจ้าผ่อนรูอีปัวนึงเก่าชาจ้าผ่อนเดย์เจ้าเจ้าชาจ้าจอจ้วยยังเศร้าเตาจิตเตาซายีเจ้าเปล่าจ้าผ่อนเดย์หนึ่งเก่าชาจ้าผ่อนรู้จิตเจ้าชาจ้าจอจึงอยู่เศร้าสีอีปัวเจ้าเจ้าจ้วยจ้าผ่อนเดย์หนึ่งเก่าจิตจ้าผ่อนรู้อีปัวเปล่าเจ้าเปล่าจ้าเศร้าเตาจ้วยยังตัวเจียจอทัดโอมัวทัดเตอจ้วยยังม้วนเจอวดเศร้าต่อใจมัวสิรีผ่อเกออีเทียบเปล่าปวดเจ้าเจ้าจ้ากับผ่ออีปัวเปล่าจ้าเก็บเปล่าปวดจิตเจ้าจ้วยรู้ชั่วตัวพออีปัวหนึ่งเก่าชี้จุดชี้กิโลกรัมชั่วตัวพอเก่าหยีจุดชากิโลกรัมซอเทียนแรงไฟหยีจุดอีกิโลกรัมพอจัวเจ้าจ้ามอไฟไหลเจออบปัวเก่าไปลูชั่วเจียนต้องไปลูเทียเต่าหยั่งจันเต๋อปอรงแต่คณะกรรมการปอหือเตชัยปอหือเกียร์แสงแสงให้จ่อเกตั้งจากคณะสภกิจเลเดนุเจอจ้าหลุดซีเล็กที่เก่าอีทับหน่อยอให้จ่อเกยชัวเซาจ้วยยังเจียบพอเทียห้องปอติเตอร์ยายผู้ธนูเพชรใส่สมบัติไฮเตียเกยชัวเซาจ้วยยังเจียบพอเทียห้องปอติเตอร์ยออีจ้าเฮาหรือจังแจ้งใส่เจ้าตีไทยเตตั้งมั่งจีรงยอดเจ้าเฮาสีนั่งก่อนล้านเชียเกยยาซึ่งเกยจอเชียมั่วระเบียบยงยอดเจ้าเฮาสีนั่งว่าเกยนองว่าหูเจ้าสีนั่งตุ้งเจ้าสื่อเหล่านั่งตุลาตุลัวเนียดสีใจจงยอดจังมั่วจ้วยยังเจียพอจิตเตอร์ทัวยะยอดตรงแต่อยู่ตัวจื้อก่อเจ้าโมซาเราตู้จังสื่อว่ามั่วฝังชัวใส่เจ้าก่อเทลีจิตเฉาเราจอดใจ

จมลงมาที่ชัวชดาลิในชดาตอมลงตาเทาลมนอกุยาสอสื่อจังแจ้งยาจะเฮาติเธอลอจนอกุปอตอเตียลูชิเฮอใจยงแต่เป็นตัวสะต้องจัวให้สอสื่อกุจังชัวยาลิเปชิจาลมมลงอิจัสปะชังโอเค

จมลงมาที่ชูชะเดอลัสนาลุชิเฮจะยงแต่เป็นตัวสตองจวยสาสื่อต่อตาธรรมละเป๊ะเป๊ะแหล่งหล่อนอย่างสอสื่อยอดตรงทุนอจวยให้ละจอใจจีนาซื้อฝงลูจงโตจมลงชะเดอก็จวนชีตอสักยานักยานรองสาเชื่อเชื่อตอนเตะเป๊ะมาตลอดชินจีดัว

สมัยละเบิ่งบ่มัมยังซึ่งรักรอมโลจําลอจํากลครอสําดอดเบิ่งบ่โกตารายการฮลอกกะมูอีได้ยามสงิเนาะเกินนี้ดาขึ้นระบบ AM ขึ้นเกรง567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นเลียดก็มารกบัน130กิโลเฮิรตซ์ได้ยามสงิเนาะเกินนี้รับสําดอดเบิ่งบ่ก็เมื่อโคศกลิสัยพมตาสันตะตรึกโลกดาจํามือวันพหัสสกีนี้ก็มือมือสันตรานเตะมงตุลาระหว่ามงสิบสากลนึมกระบาดบันกระบาดกัลตอลระหว่านึมกระบาดบันเสาโรคประมาณยังก็มือมือวันพหัสมือวันพหัสมือทีหนึ่งแล้วก็มือกุมภูดีนี่ก็มือมือปลึกสันแรมห้ากรรมมงสิบลาวอิแล้วก็มือมือถอยเปล่ามือถอยเปล่าก็มือมือเลอะสกียงมาแถมอิสกีสบังนี่มือเลอะถอยเปล่าเสียวเปล่ามือสันดรานกับมือสันดรานเตะมงตุลาหมักกลหมักอ่อนหมักแห้งยงหมักปะสนอีก็จะเริ่มดัดนันพุกเบิ่งแต่งกระนาลเวียกเต็มเมื่อเดย์กุฏะมงสิบยงหมักประชาชนซึ่งแต่งการผลิตระบุเตก็มังกลซึ่งแต่งเร่แต่งทิ้นแต่งส่วนประซึมตึมปรีบอกตำบริอุตสาหกรรมตำบริกสิกรรมเมื่อเมื่อนี่โอ้หมักอ่อนหมักแห้งก็จะเมื่อระยะกำลังเดืองซึ่งเด็บเป็นซึมไก่อุ่นตากลางได้จะโอ้บางคนก็กำลังฮอตฮอตฮอตมายาตาเรตาทินตาส่วนเมื่อสกีอาข่าวตะเปลี่ยนเยาะบรมรำเนื้อมวลดาดอมอันบึงบอบเดยังกันที่สุวัสดิ์สังเกตตกแต่งกระนาลเวียกยาตาอาเรตาทินตาส่วนบางคนก็ยาตาห้องลาห้องการบางคนก็ยาตากลางดัจโจยังข้อมูลข่าวสารดับลารายการตลอดกุมหุ่นอีแล้วก็ยังเนื้อมวลนดอมอาเพลงอาเติมอาเพลงฟังเพลงพรีมเพลงเมสวักสรุลเยาะนี่แหละเพื่อมอบเนื้อมวลนดอมอันมิดรายการอีเบือนเดมอนม้วนบรมเยาะได้ยามสงิดเอาเกินนี้กูดำมงสิบแล้วยงมาแถมอีกโมมงซึ่งยื้อหมายยื้อสำคัญลาบุเตก็มือมือครูเดศาสตร์ซึ่งจิรอดและเลกีก็มือมือที่7ตุลาเดจิมจิมนึมมือมือครูเดศาสตร์มักอ่อนมักแข็งมักแข็งมักเมืองยัดดาโรงเรียนก็จะเบื่อนเดอ่านจัดงานตึงอึดตึงดอมคำนับรับสำดอดเรือกันตรับปรับกันตรุมือสำคัญกี่นี้มักอ่อนมักแข็งตะกัดลาซะย่อรังนี้บึงนักเรียนแฮมยอมอกกรรมอีเจกอนก็อันอรยอบุกบืนเรียนหนังสือดอกสมอยอลาซากนาลเวียกการศึกษานี่ก็เมื่อกนาลเวียกซึ่งก็สำคัญดอกสมอเพื่อการพัฒนาลอเดพัฒนากอนกลางพัฒนากุ้งกลางวันเดยัดวันเดเกิดยาละเมื่อการพัฒนาประเทศศาสตร์อันอาระมังกรั่งแรงเกินต่อยอก็ยอดกนาลเวียกการศึกษาดับลารายการอีกก็ครอเมื่อมวยแรงระเยื่อมเราอยากจะรอยงมะประชาชนอีอันอริยยุตตูลเจก่อนอีอันเบือนกูดโรงรำโรงเรียนอาร์ลอหนึ่งรอสามารถเพื่อจะการพัฒนาก่อนกลางพัฒนาลอลำเดนอแต่งอันนอนิเมื่อกลเฮรกลเนืองกลกระแลกแก้เกยสามารถจิยตะสังคมเบือนต่อยออาตาสันตรานี่ก็จะอันเบิ่งบ่อยอยังยอหนึ่งข่าวลาบุเดนี่ก็เมื่อเรารอดกันเรียกการศึกษานี่แหละนี่นี่พักลัดอีเพียงก่ออันหริยมรอดกเสมอดักกนาลเวียกการศึกษานิเมื่อกนาลเวียกสันตรานซึ่งตกแต่งจิบแนวพักกับรัฐบาลอีก็เบื่อได้อารอสละเราซาอันเด็กกนาลเวียกการศึกษายอกการเปรียงเมื่อมวยพักส่วนยกสำคัญดกเสมอปอมยังนานบรรลาหล่อตระกัดแนวตกแนวแต่งแบบมั่งแบบพรีมซึ่งเกออาการพัฒนานี้ก็เมื่อมวยแนวซึ่งจะแต่งอันเกออาการปัญหาเลือกเคลื่อนก็เมื่อกนาลเวียกการศึกษากี่ยอซึ่งอีจิอาการตำลาเวียกศึกษาการเรียนการสอนอันก็เลือกเคลื่อนนี้ก็อำเรินเลืองจิกก็อันเศรษฐกิจยาตะกลวงประเทศศาสตร์อีกรังแรงเลืองตำลาเวียกการศึกษาหรือว่าอันรอสำคัญดาเวียกการศึกษาอีต้องเบิร์นได้ยุดตูลยดาเวียกการศึกษานี้อันเกอตำลาเคลื่อนกรังแรงเพื่อเมื่อนานตำลาแนวเลอะแนวดอมซึ่งจุเบือนตะนานตำลาเศรษฐกิจอย่างนี้เวียกการศึกษาต้องเมื่อมวยเวียกซึ่งยอกการเปรียงเมื่อมวยทรองงอแต่งอันคะแนนการจิ้มแนวจิ้มอันนี้ก็เลอะเคลื่อนเบือนจอมซึ่งเอจุเดจุเบือนละพุเดนี้ก็เบือนยอรอดตาสังคมนิยมอันเกิดกรังแรงกับมันเดียงรัฐบาลอีก็ได้เวียกศึกษานิยอกการเปรียงเมื่อเวียกมอนกรึ่งดันอันพัฒนาก้นอย่างนี้
ลังเบือนได้ยุดตูลจิมก้นและจิมมาจิมขึ้นจิมเราะก้นยัตตมกจงรงจรุมะสนเผาและจิมเผามะก็มันย่ออันจิมก้นนี่เบื่อนการศึกษาเบื่อนรำเบื่อนเรียนรัฐบาลได้ระยำเสียตำลาร์อันจิมก้นนี่กูเรียนดอกเสมอไอ้ก้อนแย่สิแย่รอแต่ยำเรียนก่อนกูเรียนอายุตูลอันจิมก้นนี่หนึ่งเปลี่ยงรอลำสุขภาพเลอะหล่อตระกัดซึ่งเกอร์มันเตียงยะตะโรงเรียนลากาเตะกันนัลเวียกการศึกษาดาบลาซึ่งจิบังคับก็เมื่อนานศึกษาอําอันปิดกมูลยะตะสถาบันการศึกษาได้รัดกันนัลเวียกนานพัฒนาการศึกษายะตะนี้อันกระเบื้องคุณภาพนี่ก็ต้องเบื้องอาการยุตูลการศึกษาการก่อนวัยเฮียนก็เหมือนนะบึงก่อนแย่ซึ่งมาก่อนแย่อนุบาลนี่แหละกูโรงรำโรงเรียนอันนอเบิร์นเดนเนอร์เฮร์เนิงเคลื่อนต่อยอดดันลงการมัดนั้นพัฒนาเวียกศึกษาสามัญอาชีวศึกษาการศึกษาจันจงประเนเซซึ่งสามารถจะแต่งเบื้อนและซึ่งเดแต่งเบื้อนในตะกลงประเทศยอดเป็นเทราะโครงการหลักสูตรระเบียบการคุ้มครองประเนเซแต่งอันครูอาจารย์เบื้อนมาฐานดับลาวิสาการและเมื่อคนซึ่งอาจารย์ยบันแต่งยอมพลอดจุดเด็กจุดเบื่อแต่ระบบเวียกศึกษาจิมระดับจอตำกาปัญหาซึ่งกับครูยัตตะมกจงรงจุยัตตะมอนจะตระเปลี่ยนระบบการศึกษาได้จมือกินนี่อันเมื่อระบบรกบวกกระเปะบวกกระเปะประเนเซสร้างอันดับหลักการเรียนในจันพื้นฐานเด็กก่อนแย่นี่จันปฐมนี่อันเกือบมักเคลื่อนเพื่อเตรียมรับซึ่งจิกูดเอตจันมัธยมอันกระเบือนเลอะเขื่อนตำราโรงเรียนสามัญวิสาชีพอันกระเบือนเลอะยาตาลิประเทศอันกระมักเขื่อนนักเรียนเราจะเมื่อเบือนบึงกลซึ่งเบือนอันจบใบประกาศนียบัตรจันศึกษาวิสาชีพก็อาการกำหนดนั้นตำราโรงเรียนสามัญยาตาบึงแควงบึงเมืองบึงตาแซงและกุ้งกลางอันกระยักจอมระเบียบกฎหมายยอดตำกะมันหาครูอามากเบ่งยัดมังโรงเรียนแล้วก็บึงนักเรียนซึ่งอําจุเรียนหนังสือสร้างอันตรเปลี่ยนย่ออันก็กลางแรงตะเวียกการศึกษาตรเปลี่ยนเวียกการศึกษาจันจงเพื่อสร้างนวัตกรรมสร้างก้นอันเมื่อก้นชายทุกชายแต่งเวียกประเนเซสร้างก้นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารวิศวกรรมแล้วก็บ่าวสร้างครูอาชีวศึกษาอันก็มักเคลื่อนแล้วก็เบือนคุณภาพเลอะตำการเลาะดาบละวิสาหกิจตันอันสร้างระบบเรียนย่อบรอมย่อนี่ก็มาเรียนทฤษฎีก็มา30%แล้วก็แต่งดอกเสมอนี่ก็มา70%แล้วพุทธเดชก็มาดากระนาลเวียกเพื่อกระนาลเวียกเกษตรบ่อแห่แล้วก็ลดเพื่อการแพทย์อันสร้างเรื่องแล้วก็เวียกย่อละย่อสลายกับแนวกบังซึ่งเกิดเมื่อแนวอีแต่งเบื่อในตะกลงประเทศและกายตาทองทินอีกติดตามกวดกายแยงยุดตัวโรงเรียนเอกสนอันอาสนรวมดันอันพัฒนาเวียกศึกษายอมซึ่งนอแต่งเบื่อในตะกลงประเทศศาสตร์อีกและกายอมบุริมสิทธิ์เดรัฐบาลและกายักยอมแนวเลอะเดประเทศศาสตร์อีกซึ่งอ่านกุรวมยตากลองสะสกลยกข้อสำคัญไม่แน่ในกรมอ่านสืบแต่ตำลาดันแต่งเวียกรวมและกายัดแยงนานยุดนานตูลเรือดับบึงประเทศซึ่งกับเมยอกูหลับบึงประเทศซึ่งแต่งเวียกรมยอดดับองค์การจะตั้งสากลกูดักนาลเวียกนานศึกษาและวุลซอกพิเนศาสตร์และกับเวียกกีฬาอันเมื่อเจ้าการและกับแต่งอันกับจุดสุ่มดอกเสมอ

0: ยบาเยียงอีนางอีนาเรียนเก่งสรเมื่อไหนเยียงคะแนนกวดกาประจำมงประจำเงื่อนไหมยิ้มยิ้มวิซานี่ปลดเก้าหุ่นไหน
1: เออโอ้ก็เลอะเยี่ยมเยาะก่อนซึ่งก่อนอาเรียนเก่งยังเลาะยงหมายังเลาะครูอาจารย
0: ์เออก่อนเมื่อวันเลิกก็ยอดบ้าใช้โชว์ใช้เล่าใช้หมอกก้อนอ่ะนี่ละว
1: ะก็อำเภอลุงโอ้มือก้นหมอกสอนก่อนเมย์ก็หมอกเหมือนยอด
0: เออรักแสนก่อนอ่ะจีเมื่อวันเลิกอ่ะก็บ่ได้ติดตามแปลเยี่ยงแถมหมอกสอนก่อนอันมากเคลื่อนยอดซึ่งจะมือกี้นี่อ่ะมากก้นนี่เกิดเมื่อก้นอำเลอำยังรอยงอำยังรอมาเน่ดากระสุดก็เกิดเมื่อก่อนกูระกูเลยเน่มังกรบหมดเสดากรอกดาคุกเอาสร้างมันหาอันสังคมดิ
1: เออก็อำลาสัจจะเยนเนานี่โรยจิมก้นไม่ยังจะมือกี้เยก่อนเมื่อก็ออรยอดิกูโรงเรียนยังแล้วก็เลอะเยี่ยมพร้อมเรียนแล้วนอกก็กลาดเมืองก่อนเลอะก่อนเก่งแต่งเวียกกรุงเวียกกลางพัฒนาประเทศศาสตร์ก็ส้มซึ่งเล่าสาก่อนแย่เมืองก่อนจิซืบสนันแดนจัวเดประเทศศาสตร์โอเล่าก็เมื่อรอยงเน
0: าะกลายเมื่อเนี่ยบ่เล่านี่แหละมาเถอะเอ้ย
2: เมื่อแล้วก่อนแย่เมืองก่อนซืบสนันแดนจัวเดประเทศศาสตร์ก่อนแย่สลาดแต่งอันประเทศศาสตร์อารมังรังแรง

0: ียงเอกอนบาเปลียเลอสเลอซึ่งบาจอรก็ยอมเหอะ
1: ปิจอรกอนยอร่วมขบวนการทรงเสริมลอลำเด็กก่อนแย่ยะยะเด็กก่อนไม่ยอมรำยะ
0: อ้าวขบวนการทรงเสริมลอลำเด็กก่อนแย่ในกมือแนวเมื่ออุลาเมจเมื่อลำ
1: โอ้ไม่ปนเหงวะปิจกูดลอลำอันก่อนแย่ดิกำยดยาวิตามินอาอันยาพันวากพันตึกกับเนื้อกระบังในมากมากแนวยะยะยะยะหัวจีนึง
0: โอ้ก็จีอรเจก่อนเดียวแต่อุปกมูลโอ
1: ้ไอ้ปุบันปิดเมื่อกี้ปุบมันแรงใจปลาไอ
0: ้ว้าสนิทละย่อโอ้ก็จอร์เจก่อนย่อพร้อมย่อย
1: ่อดาลงเรื่องก่อนเดบอสิเนะตั้งดาห้านิมยูร์กูรวมขบวนการทรงเสริมละลำเด็กก่อนเนะยัดดาสุกสลาเลกุงบอปุบันปิดกมุลมวยดาเลาะตะเกิดตะแนมเดบประธานคณะกรรมการย่อยมากับก่อนเนะเดซาดบรมกระทรวงสาธารณสุข
2: ลาวอีกับสอปอจีนก็เบือนเดเซจองซูนฝึกรับประกันดาการบินหรือว่าจะลองตื่นรวมกับจะลองตื่นยัดตะกุ้งเกินกับวิทยาลัยการบินมิตรภาพลาวจีนพิธีปังเซจองซูนฝึกและก็รับประกันดาบลาการบินรวมดาสนามบินกุ้งเกินกับวิทยาลัยการบินมิตรภาพลาวจีนก็เบือนได้แต่งเคลื่อนดาเมื่อทีบาร์กัลกายมงกัญญากลาดเจ้ากินิยาดานิก็สหายพลเอกคำเลียงอุทธกัยซอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงกลัดครางประเทศเตะลาวอีและกาคณะคนแดนเตะกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนกรวมดาพิธีนี้คณะนำเด็กกบาราปลาลาวจีนก็เปือนเตะรวมย่อปางปลายแผ่นกลางศิลาลึกและกะเปิดในเราบรมย่อดับหลักโครงการเมือนนานเอ้อสางกับเซจองซุนกินี่ก็เมื่อเปลรางเดกกบาลประเทศลาวจีนตะนานยำแยงย่อดับลานอ่านแตงเวียกรวมย่อกราวย่อเป้าหมายเพื่อจอยย่อและกะเทียมเซตะนานเอ้อสางฝึกอบรมแอบอันกับนักบินทหารอากาศลาวบรมย่อกันนี่น้องประเนเราอันหนึ่งจีสืบเตยเต็มบอดนานแตงเวียกรวมดาเวียกฝึกอบรมแอบรวมย่อนานพัฒนากลและกับบุเดนิกรมพนักงานยัตตาปลาการบินนี้ยอยดับลามนุษยธรรมกนานเวียกนกปังย่อเตือละแยะเตือละกอยปลอมย่อจีสืบแต่พัฒนานานแตงเวียกระหว่างกบาลกองทัพรวมย่อแปลแยงอันอาจหลอกมั่นจึงอาสเทนลภาพยัตตาภาคพื้น

0: ยีเสื่อมโออันเนี่ยจุสโรจุเล่าอย่าบานแย่กอดสนิ
1: จุสโรจุเล่ามา
0: เนวกีโอนาเมื่อกางเดตายล่างสัญญาดาเลงกางโอกันนี่นะเกินนี่เหมือนสังกูวุดกุมักก่อนเดดึงนี่ดึงนี่โขอะเมื่อแย่ก็วุดก็มักโอก็สุดสังจูย่อยก่อนเกอหัวจับจีย่อยแนวเมื่อปันเกอวุดปันเกอมักก่อนเดเกินนี่นะ
1: สนีบ้าก็เบื่อในสโลเล่าอย่าเกินแล้วปะ
0: ก็เกยในเกินเล่าสาเกินปุ่มเมื่อเรื่องเดบ้าเมื่อเรื่องก่อนกางเดโอไหนโอปุ่มเบื่อวุดปุ่มเบื่อมักก่อนเดบ้าไหนเกินเล่าแนวนี
1: ่อันเมื่อนี่บ้าก็อย่ามองอันยงกุ้งเรียงเลิกแน่อันเรียงซอกงอดซอกทองย่อย
0: เมื่อแนวบ้านเราเสมอไหนอื่นนะ
2: ดามาตรา34เราอุ่นซะอันเมื่อหักเซ่กำลังร่ายแรงเลื้อง้อปู้วึดย่อปอกกางปอกโจโง่จีเบือนได้กูดย่อยเบื้องหน่อยแล้วแต่งยอมซึ่งเบือนกำหนดอุ่นดาวักที่โมยจะรอที่กบาลมาตรา38

0: ก็จะอันยงมาแต่แฮมอินี่ยอยังยอเนิงบรอมยอเรารอดข้อมูลดาบลาประเทศเราอีกันนี้ก็อาเราพร้อมแล้วซึ่งจีตําการเรียนดับประเทศซึ่งทุกซึ่งโรคนึ่มกัดปันสาวรกท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเตลาวอีกก็เพื่อนเดลเรายอซึ่งเราอีกจุดเด็กจุเบือนตกเสมอด่านานแตงเวียกร่มกับปึงประเทศยัดดากลวงโลกีเพื่อเมื่อนานเตรียมรับแนวซึ่งจะกระจายเคลื่อนแนวอําเภอจิ้มแนวยัดตาจิ้มเปิงหยุดตุลันอ่านเอสางเศรษฐกิจเอกลาเตเมลอเตและกาก่อยแต่งอันประเทศศาสตร์ในตำการเรียนดับประเทศซึ่งเกิดอัมพัฒนาหรือว่า LDC status อันเกิดเบือนเลอะและกาจังเริงดักรอโอกาสซึ่งเบือนเดสโรเบือนเดลายัตะกองประสุมภาคอภิปรายยิมแนวเดสมัตสานำองค์การทรัพย์ประสาศาสตร์สมัยที่81ดาเราะเล่าอันเนิงนานจะประกายเราะดื่มนานบริหารตระเปลี่ยนเมอันเมื่อทราบภาษาศาสตร์ซึ่งเกอร์อาแนวเละยิมกลแต่งเคลื่อนดำมือทีสาวรกมงกัญญานุกระบันสาวรกเกียรติดานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านรองนายกรัฐมนตรีเปือนเตโรมกับปึงประเทศสมาชิกทราบภาษาศาสตร์เล่าแนวซึ่งจุดจุเบือนดกสเมิดดาระบบนานแตงเบียกรวมมากปลากับองค์การทรัพย์ภาษาศาสตร์เมื่อมอนเกรงหล่อรับประกันดาานแตงเบียกยาดักลวงโลกอันกอาหล่อมันจึงสมัยปรอมย่อเพื่อพัฒนายกสำคัญทานกระเบือนเดเล่าอันเนืองสันติภาพยอกระจังเริงจียัดเคลื่อนอันหักอีอําอานานวุฒย่อปิญย่อเซกำลังลากะยิมแนวนี่แหละซึ่งเกืออําเลออันเซยองมาตรการมวยปลาบรมรำเจอจงหล่อสำคัญนานจอตำกะซึ่งเกืออําเมินย่อดักขบวนการทูตก่อเมือนนานสโรลรย่ออารลอดื่มดักปลาลักการพื้นฐานเด็กกดปัดสาภาษาศาสตร์ระบุเด็กกำเนิดนานย้ำแยงอำนาจอธิปไตยเอกราชอำแทรกแซงกิจการยาตะกลวงจอตำกะแนวซึ่งเกออำวัดย่ออันเกอเลอะเขื่อนพร้อมอยู่กันนี้เราอีกก็จีจอยจิ้มแนวดับหลักคอลิเริ่มแล้วรอดนานจอดปัญลากันนี้81แต่อันเออตังองค์การทรัพย์ประสาศาสตร์เปื่อมันอันจอดปัญเทาะองค์การทรัพย์ประสาศาสตร์อันเกอเปื่อนเลอะยักกับสภาพการยาตาสากลซึ่งเกออาการปัญลาตาจมูกินนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารเราอันเนืองละซายอซึ่งจิตตำการเรียนดับประเทศทุกโรคเมื่อทางการระบุเดกก็เมื่อตาและยะซึ่งเกิดจีแต่งเบือนดักกระเปะนึ่มก็เหมือนนึ่มกระปันสาวรกจรอนกระปันสาวเก้าก็กเอ่ยจะรอบึงประเทศสืบเตยดันแต่งเวียกรวมและกระจอยดับปลาเทคนิคกับกรอดกมลกระทรงซึ่งสมาจีกะอูนและกระจอยดะแนวสิ่งจะได้จุเบื่อดะนั้นพัฒนาดะเปิงเมเพื่ออรับประกันอรับประกันอันเกอเลอะเคือนยกสำคัญสิ่งเจตุมการเรียนดะสิ่งทุกสิ่งโรคกีก็อมมอนโลดากนาลเวียกพัฒนาในกะเมแนวเมยกสำคัญดะนั้นพัฒนาประเทศศาสตร์ต่อยดากนาลเวียกนั้นพัฒนาฐานรอนนายกรัฐมนตรีก็ได้โอกาสกีดะนั้นเราอันเนืองซึ่งตกซึ่งแต่งจิมแนวเดรัฐบาลลาวเพื่อสืบเตยด้านพัฒนาเวียกวละเดศาสตร์ระบุเดกอมันอันรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเดศาสตร์เดือที่10กองเงินดึงการบันสาวรกจรอนการบัน30สุมเราะด้านอสังเศรษฐกิจเอกลาเตเมลอเตและกับพัฒนากลตระเปียนประเทศซึ่งเกิดงอร์ยอจรอทะเลยอจรอประเทศซึ่งเกิดงอร์ยอดจรวดทะเลดับลาพื้นฐานโครงรางดับลายุทธศาสตร์งอรถเพลือลาวจีนแผ่นดันอันเอซางงอรถเพลือลาวเวียดนามยอดจรวดจลองยาตะจลองวังอ้างประเทศอันเอซางลาวอีอันเมื่อประเทศซึ่งก็อาไลรับปานกลางยอดจรวดระดับจงตะนึ่มกระปันหาสิบหะลาวอีก็เล่าประกายเราสำคัญดันอันเมื่อมอนเกรงเตอาเซียนดานานจอยรักษายุตตูลสันติภาพกับเสถียรภาพแนวเลอะ จะเมื่อจึงเตยงมาปะสนรำรำนานจะตั้งปริมาตรวิสัยทัศน์อาเซียนนุ่มกระปัน45เพื่อสืบเตยแต่งจิมแนวด้านอันเอสางประชาคมอาเซียนอันเกอกรังแรงกับจึงเริงบรมยอกันนี้ยอซึ่งเมืองประเทศซึ่งบรับผลกระทบตาระเบิดเนาะดาทันตันลานี้น้องฮักครางยะตะปังสงครามสปอลาวก็เล่าประกายด้านานพัฒนาแบบจึงเริงยะตะกองประสุมแบบลาสนธิสัญญาละรอดดาดานเกิดห้ามระเบิดลูกวานเดือกระเป๊ะยัตตานครเมืองจันทร์ดามงกัญญานกระปันสาวรกดากันสุดนี้ดานันสรเราทานรองนายกรัฐมนตรีกรมกลแดนอันรัฐบาลยมาประสนลาวสมเซยจรเลขาธิการนำองค์การสร้างภาษาตะกลอากาศซึ่งเบิร์นอาพลโฮดานันแตงเบียกดากันสุดหนึ่งกีก็เหมือนอันประส่วนในกระสำคัญเดทานเลขาธิการนำโกดากนาเวกอันพัฒนายัตตากลงโลกระบุเดกกรมทานรองนายกรัฐมนตรีกรมในเล่าประกายลาวอีจีซึบเตยแตงเวียกร่วมกับยึมประเทศเพื่อประส่วนดาเป้าหมายร่วมดันอันเอสางโลกีอันเกออาแนวเลือจะเมื่อจึงรักย่อยงมาประส่วนยัดเลือเปิดสมัย
1: เกอเมื่อซึ่งเมจิยอเมื่อโคเมื่อซึ่งเบาเบง
2: วอนวะโอจิยอดักกองคดี
1: เฮยอดแต่เมื่อกองคดี
2: จะยอมหมอกเจ้าหน้าที่เรียงเดะเรื่องตุสานนี่แหละอีบีสามารถจ่อยตมกะปัญหาเบือนบานบูดยำเมื่อไก่ปุไก่มักกําประกอนเดือกีนี่เฮงเบ่งโคมีร่างกําประเกอก็ตรปักรถกระเป๊ะเล่มก่อนแย่เกอนี่ก็ปงตันละยงมาไตแฮมกุ้งกางก็หมอกมากบัดมากเดือแล้วเกอก็อําหึมยังอำเป็นลาบมุ้ยโคเย
1: ดามาตรา34เล่าอุ่นสะอันเมื่อหากเซ่กำลังร่ายแรงเลืองอ้อเลืองเกลือปู้วึดโยปอกกางปอกจูโอก่อจีเบือนกูดยอยเบืองนอแล่แต่งยอมซึ่งเบือนกำหนดอุ่นดาวักที่1จรวักที่2มาตรา38ดิกุดหมายหลับกี่ไหน

มาเพิ่นดับละสุมาสุมามะตับตุงโอ้ยตาเดสุมายงกาบกุงสุมามะกาบกุงอีเนเฮ้ยพามวยตะตุมนี่ในเฮ้ยพาบาตะตุมนี่อีเดโอ้ยยงจีดอกแพงมวนสมายงตุนยงตังราอีเนสมายงจายงลีกูนโอ้ยปนอดอเบรคนแก้วบังซากุงสระเมกมะเนียพลศีวัดดากีแกดีเฮ้ยโอ้ยสุมายงอัญญาสุมาสมามะอัญญาสุมาอาสักลิมวยตะถือสาไอหอยกลิบาตะถือสาโอ้ยเหาะดีก็ใบกุ้งในเฮยตรงดีก็ใบเถาะเดี๋ยวเราเป็นเถาะจึงเดี๋ยวเท่าอายุก็เบิ่น70ปีกี่แล้วโอ้ยเจ้าแอะกองรังแกงเอ้ยพายนนทุนเดี๋ยวตะแลงดะริตุปนเจ้าแอะกองรังแกงตะแลงดะริพายโอ้สันยังเจ้าตั้งลายมยังก็ยร้ายจริงรู้จุมกุศีกี้เฮ้ยประกอบไหวอัมประกอบไหวอันเดี๋ยวใบกันตังลำบุบังเราโอ้ยโอ้สาชายก็ดกอัมชายก็แดงตกก็ดกดุมตุดุมตุรอาดีโอ้ยน้ำบังยงป้าบุบเดะกลางโสจินกินเอ้ยพายเอ้ยนอนทุนเอ้ยสิอะไรบุบเดะกลางโสจินกินน้ำบังเอปันบุบเดลินจิมโกโยกอนคีมูลในเฮ้ยสิกิโอไกบุบเดลินจิมโกเอ้ยกะเอ้ยแสน้ำเอ้ยพายนอนทุนโอ้ยก็สาอดอียัดสางสาประนวดปริคนเกี่ยวกิในเฮ้ยโอ้ยบังซาเมื่อหาเรื่องเร่งในลุนเฮ้ยเร่งอสมบึในเฮ้ยเมื่อตาเรื่องเร่งอจระกอยโอ้ยมหายอดดงเบื้อในเอ้ยดงเบื้อก็อารังเจียงก็สามร้อยในเฮ้ยเมื่อตาดูดงตลดงตลอารังอ้อยสามบันอรยอดเด็กกำตันดาโลแนวผักเบิ่งหล่อในเฮ้ยอรยอดกำบันเดแนวทางอดีเฮ้ยตาวางซึ่งเบิ่งสังในเฮ้ยก่อนเอ้ยกึมูลเอ้ยเฮ้ยจิตกอลอดลอดเมื่อในเฮ้ยมังสาจีปอดเสดอนเสืองกลำบักดูก่อนเอ้ยกีมูลเอ้ยเฮ้ยอาซาเสมอดเลือดลึงย่อปนเนืองเฮ้ยอาจียอเสดอนบกกะเดืองอาดีสมอดเลือดลึงไกดในเฮ้ยโอ้ยอดก้อยยาอดก้อยแถมจำอีเฮ้ยคนกึมมูลอันเดียเฮ้ยโอ้ยอาสาก้อยยัดก้อยหมอกจีก้อยยัดก้อยหมอกก้นบึงเหล่าน่าดีเฮ้ยรถยามโอ้ยเอกสีนุกก็หากจีสีนุกไม่บาดคืนนี้กำลังก็สั่งซาในเฮยดะเปิดเทศอีอันจีเลื่อนในเฮยโอ้ยเมื่อก่อตื่นดากีอีบังก่อตื่นดานายความพัฒนาอำลงในเฮยเมื่อตาลงยิ้มคุณเมื่อตาลงยิ้มกา
โอ้ยพนักงานมึงก็อายุรงรงอำลงไม่กระลอดในเจกับก่อนอดอีสางอีสาในเฮยกดจีเกินสังคมนิยมก็ยากในเฮยโอ้ยก็ลำบากเลยเงี้ยมก็อดได้สู่สนอันเกิดทนอยู่

0: เฮ้ยแย่เนิงพิธีเด็กกระมูลกูดบันซีอยู่มันนี่แม่ปูเบือนยอดดาซูนหรือ
1: โอ้ยเด็กกูดอาร์เมอร์ก็เบือนร้านคนแดนที่อยู่มันนี่อย่าหน่อยคิดดิ
0: โอ้ยหน้าจอปิดร้านไหน
1: เปิดดังนี้ร้านไตสันติต่อหน้างอนนำนี่เด้หรือบาจีบักรถเรียนยอดดาหน่วยบริการยูนิเทลหรือว่ายอดดาหน่วยบริการเด็ดธนาคารห่วมพัฒนาธนาคารส่งเสริมกสิกรรมหรือว่าธนาคารอินโดจีนก็เบื่อนอันบาฮักกร้านจียอดนี่บาก็รอแอปโอนก็เบื่อนแอปนี่อําเราจะมาแอป BCL1 MJ สะดวก LDB GT Bank MB ลาวอาบรอมเด ATB Yes Play เด GTB BIC เลือกรอเบื่อนสมัยเปิ้ลเราซาจิยัดดาเมื่อก็สามารถเด็กกมูลกูดบัญซีอยู่มันนี่เบือนสมัยจุเนิงรีก็โทรเบอร์โทรศัพท์สายแหละ168หรือว่า030-916-8168อยู่มันนี่บริการโอนกมูลเบือนเลิศเสมอ
2: ก็เบือนเดซึมดอดในหมวดนอดอมแล้วก็ข้อมูลข่าวสารอันยงมะแต่ทำอีเปิดยังได้ยามสงิเนาะเกินนี้มังกรโอ้กำลังเด่นยังวิทยุมังกรก็กำลังฮอตเงาะไอได้ยามกี่มังกรก็กำลังยอดดังกอดตรองปักรถปักลางก็ครอสรงกำลังแรงเขยิมอยากจะรอยงมะแต่ทำอีจิมอ่อนจิมแพงจิมแขวงจิมเมืองจิตแต่งเมื่อก็อันอริยะก่อยดกก่อยแต่งยื้อสำคัญดาบ่าวเป็นบิดวิทยุเอิ่มอันหักกลกระเมื่อมยังวิทยุตายามสิงิมือสิกินี้ก่อนท้องอ่านแนวมวลแนวดอมตำเบาะแทมจะอันเบื้องบอกประเด็นยังในตาการจิมยังแนวมวลแนวดอมนี่ก็จะอันยังข่าวตำเบาะแทมหนึ่งย่อยังแนวมวลแนวดอมพร้อมย่อการนำยันยงได้เล่าอีกก็เบือนเดย์ย่อเฮิบกับสโลลยงมะแต่แฮมอีซึ่งเมื่อก่อนเจอจัดเล่ายัดดาประเทศอเมริกากับแคนาดาดามือซึ่งเบือนได้ยอฮับกับแต่งเวียกยัดดาสถานเอกอัครราชทูตเดลาวอียัดดานครหลวงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาดาตวามเริงลาดกายกินีท่านทองสวรรค์พรมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเดลาวอีก็เบือนเตกุดรวมสโรลรยงมะแต่แฮมกลเจอจัดลาวอีซึ่งยอยัดดาปึงประเทศอเมริกากับประเทศแคนาดาปะตังลอยนิโกเมอร์กบาร์รอยปลายกลอะท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกลแดนเตเลาอีซึ่งแต่งเวียกยัดดาซาประสาศาสตร์นครนิวยอร์กอะท่านเอกอัครราชทูตลาวอีแต่งเวียกยัดดาอเมริกากับแคนาดาอะหัวหน้ากรมพัวพันกลเจอจัดลาวกระทรวงการต่างประเทศกรรมการศูนย์กลางในลาวสังสาดยัตตาสหรัฐอเมริกาประธานสมาคมเซิงรักกุงเกิดกุงยารบรอมรำคณะท่านประธานสาพันธ์บานเตลาวยัตตาอเมริกาเบอร์นิบรอมรำปึงประธานสมาคมกับมูลนิธิยิมแนวเดกลจะจัดลาวยัตตาอเมริกากับแคนาดากอเบือนเตกูดเฮิบยอดาเดกีดับพิธีนิทานผู้โคงสีสุลาดเอกอัครราชทูตวิสามันกลอำนาจกิงเตเลาอีแต่งเวียกยัตตาอเมริกากับแคนาดาก็เปื่อนเตเลารับสมดอดเลิกกลองเลยเยี่ยมยอยงมะแต่แหมกลจะจัดเลาอีซึ่งเปื่อนเตกายกุรวมบรมรำเล่าอันหนึ่งซึ่งจุดเด็กจุเบือนกับพระสำคัญงานดาเดกีดากลวงพิธีซึ่งอาจจะไม่กินนี่ยงมะแต่แฮมกลเจจัดลาวนี่ก็เปื่อนเต็มยังนานสโรลรเดทานรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเตลาวอีซึ่งทานก็เปื่อนเตลาวอันเนิงพลโฮจยอเดือเนี่ยเดือกอดยอซึ่งพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยัตตะลาวกับบึงซึ่งแตงเปื่อนตะนานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ศาสตร์ห้านึ่มเดือสิบหรือว่าเดือมวยกัลต่างด่านนึ่มกระบาดปันกระบาดกัลตอลจรอนนึ่มกระบาดปันกระเปกัลลาบุเดนิโกเมอร์ซึ่งอาร์ลอจุดเดจุเบือนเด็กสมเด็จรัฐมานเดืองออดประเทศศาสตร์นิตมกะเรียนซึ่งทุกซึ่งโรคท่านรองนายกรัฐมนตรีของเราอันหนึ่งยอดซึ่งเดชยมเซกับแต่งนายกมายอันอาแนวสมายเดรัฐมานลาวต่อยงมะแต่แหมกลจะจัดลาวซึ่งยัตตาต่างประเทศลาบุเดนี่ก็มายัตตาสหรัฐอเมริกากับแคนาดาดามือกันนี่ยงมะแต่แหมกลจะจัดลาวอีซึ่งรวมก็เปลี่ยนเดตเปลี่ยนรอสรถหล่อเราบ รอมย่ออ่างอันหาซึ่งเดจุเนืองร่วมกับทานรองนายกรัฐมนตรีก็แต่งอันเบิงนอนนี้เปิ้นที่1รีเลอะต่อกับทรงนโยบายเดรัฐบาลซึ่งอะต่อยงมะแต่แหมอีกลเจอจาดลาวยัตต่างประเทศรัฐบาลลาวย้ำเมื่อก่อนเราสำคัญกับยงมะแต่แหมอีซึ่งเมื่อกลเจอจาดลาวยัตต่างประเทศเมื่อมวยมอนซึ่งอีแยกย่ออำเบือนยัตตะวงคณะญาติศาสตร์ลาวอีเมื่อกำลังแรงด้านประส่วนสร้างพัฒนาประเทศศาสตร์ลาวพุทธเอก็เมื่อยอมซึ่งเตแต่งเปื้อนตกเสมอท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นเกลียนกุญเหาะสมเสยยอยงมะแตแฮมกลเจจัดลาวซึ่งยัตตาสหรัฐอเมริกากับแคนาดายำเมื่อก็อาระเยื่อมอสติจงซึ่งเดเมกลลาวซึ่งเดรักเจือเดรักกุงกางเดแล้วก็จอยยอแปลแยงรักษาแล้วก็สืบแต่ตำราประเพณีวัฒนธรรมซึ่งก็เลือกเปลี่ยเดกลลาวยัตตามอนเดยัตประเทศมอนเดยัตอามดมาดกับแตงเบียกรมยอดดอกเสมอโกดัดอันตำลาร์มิตรภาพกับอันแตงเบียกรมยอดระหว่างลาวกับอเมริกาลาวกับแคนาดาท่านรองนายกรัฐมนตรีฮองเอ๋ยยอจรอยงมะแตแฮมกลจะจัดลาวบรอมรำกลเรริงเมอันออริยอได้ยามซึ่งอาเวลาฮวางก็อันออริยอกายฮึบกุงกางประเทศซาเตเตมอนเดเกิดมอนเดยาร์มอนยงมอนมะมอนตะมอนยะยัดยอละยอตงฮอยอแต่งธุรกิจยอเต็กยอไกลแต่งโครงการพัฒนาจอยและแต่งอันกุงกางอินอาการพัฒนาเลอะเกินต่อยอบรำรำเดืองรอเนืองซึ่งเดชายดกชายแต่งเทคนิควิชาการประส่วนกู้ดันอันพัฒนาประเทศศาสตร์ท่านรองนายกรัฐมนตรีตรีราคาจงยอยุงมะแถมเจอจัดลาวยามเมื่อกอเมื่อมวยแรงนำซึ่งจะแต่งอารอรักยอสมคียอเดกลเจอจัดลาวอีบึงเผายัตตะอเมริกาก็เหมือนระเยื่อมจ้งเดกลลาวซึ่งรักย่อ

0: ยบาแยงอีนางอีน่าเรียนเก่งเสมอไหนแยงคะแนนกวดกาประจำม่งประจำเงื่อนไหมยิ้มยิ้มวิซานี่ปลดเก้าหุ่นไหน
1: เออโอ้ก็เลอะเยี่ยมเยาะก่อนซึ่งก่อนอาเรียนเก่งยังเลาะยงหมายังเลาะครูอาจารย
0: ์เออก่อนเมื่อกุนเลอะก็ยอร์บ้าชายชโรชายเราชายหมอกก่อนอ่ะนี่ละว
1: ะก็อ่ะเมื่อลูกโอ้เมื่อก่อนหมอกสอนก่อนเมย์ก็หมอกเหมือนย
0: อเอรักแสนก่อนอ่ะจีเมื่อกุนเลอะอ่ะก็บ่ได้ติดตามแปลแยงแถมหมอกสอนก่อนอันมากเคลื่อนยอร์ซึ่งจะมือกี้นี่อ่ะมากก่อนนี่เกิดเมื่อก่อนอ่ำเลอะอ่ำยังรอยงอ่ำยังรอมาเนี่ยดากระสุดก็เกิดเมื่อก่อนกูระกูเลยนี่มังกรบหมอดเสดากรอกดาคุกเอาสร้างปัญหาอันสังคมดิ
1: เออก็อำลาสัจจะเยนเอานี่ลอยจิ้มก้นไม่ยังจิ้มมือกี้เยก่อนเมื่อก็ออรยอดิกูโรงเรียนยังแล้วก็เลอะเยี่ยมพร้อมเรียนแล้วนอกก็กลาดเมื่อก่อนเลอะก่อนเก่งแต่งเวียกกุ้งเวียกกลางพัฒนาประเทศชาติก็ส้มซึ่งเล่าสาก่อนเนี่ยเมืองก่อนจะสืบสนันแดนจัวในประเทศศาสตร์โอเล่าก็เมื่อเรื่อยงเนาะ
0: กลายเมื่อเนี่ยพอเล่านี่แหละมาเถอะเอ้ย
2: เมื่อแล้วก่อนเนี่ยเมืองก่อนสืบสนันแดนจัวในประเทศศาสตร์ก่อนเนี่ยสลัดแต่งอันประเทศศาสตร์อารมังรังแรง

กายังเวลาดักกลองรายการก็เลยจะลอยแล้วยงมาแต่แฮมอีดามือสกีก็ขอบกลองขอบเพียมยอเพิ่งปองเสริมเบือนได้ติดตามยังรายการทะเลาะกับมูดอีแต่เมื่อเมลังกายปุ๊บยอสกีลิซายพมตาสันตะตรกลกเมื่อก่อนแต่งรายการจะเบือนในสมรัฐปอยกาลสมัยเลอ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la วันนี้เป็นมื้อวันพฤหัสแถม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะไปที่นครปักเสแขวงจับปะซักไปล้มสายกับท่านวงไพบุญแก้วคุณเมืองหัวหน้าห้องการแห่งงานและสวัสดิการสังคมนครปักเสท่านจะไปฮู้เกี่ยวกับวาระยาผ่านมาภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทางนครปักเสทางนครปักเสนี้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายหน่วยปานใดและปัจจุบันนี้เพิ่นสิมีแผนการฟื้นฟูขึ้นเท่าใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่านวงไพบุญ
2: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อวงไพบุญแก้วคุณเมือง
1: เจ้าอยากให้ท่านเฝ้าสุฟังในเจ้าว่าในระยะผ่านมาทางนครปักเสเฮาได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็คือระยะฝนนี่เนาะจนมาฮอดปัจจุบันนี้เป็นขึ้นเท่าใดในท่าน
2: เจ้านครปักเสได้ครับภัยพิบัติจากน้ําท่วมนับแต่วันที่7มาฮอดวันที่31เดือน8 2566หมายความว่าสภาพปัจจุบันนี้ปกติแต่ความเสียหายในปัจจุบันนั้นนครปักเสประกอบมีอยู่42บาทและน้ําท่วมครั้ง27บาทเนาะและมีครอบครัวถูกท่วมจํานวน 1,479 ครอบครัวมีจํานวนผู้ 6,570 คนและยิ่ง 3,168 คนและปัจจุบันนี้ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นจากศูนย์กลางและก็จากนักแข้งนครเฮาในมูลค่ารวม445ล้าน 301,000 กีบพิเศษพานาทานสอนใส่ศรีพันดอนนายกแห่งสปป.ลาวและประกอบส่วนในมูลค่า132ล้าน 810,000 กีบเจ้าในเมืองต้น
1: อ๋อเจ้าก็แปลว่าเพิ่นในระยะเบื้องต้นเพิ่นก็ได้มีการช่วยเหลือแล้วและเฮาได้มีการปัจจุบันนี้เฮาได้มีการแผนฟื้นฟูเฮาขึ้นได้ใดนะเจ้า
2: เพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะผลกระทบหลักๆขออนุญาตรายงานผลกระทบก่อนจากกิจกรรมนี้3ตึกกว่ากีบและก็จากยทคระบบเส้นทาง4ตึกกว่ากีบและศึกษา22ล้านกว่ากีบปัจจุบันนี้ทั้งอันนั้นของการให้งานนครปักเสนะครับที่สีน้ําจากแผนกให้งานก็คือคณะกรรมการภัยพิบัติขันแกงและขันศูนย์กลางได้มีแผนเบื้องต้นเนาะโดยเฉพาะแม่นมีคะแนนตัวอย่างคะแนนแห่งงานสวัสดิการสังคมความต้องการในมูลค่า412ล้านกีบเป็นต้นแม่นงบประมาณข่าวสารแล้วก็เพื่อและคะแนนกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมความต้องการแนวพันธุ์ในจํานวน3ตึก642ล้าน 500,000 กีบและคะแนนเนาะโยธาธิการไปขนส่งความต้องการฟื้นฟูเพื่อสอบแปลงระบบเส้นทางในมูลค่า4ตึก74ล้าน 954,000 กีบและคะแนนอุตสาหกรรมการค้าแก้ไขอนาคตความต้องการตะข่ายไฟฟ้าอยู่3จุดก็คือจุดปักซี่จุดบ้านพุทธกุ้งและจุดบ้านแก่และสุดท้ายก็คือของเขตศึกษาและกีฬาความต้องการในการสอบแปลงบูรณะในจํานวน22ล้าน 950,000 รวมมูลค่าทั้งหมดในหาคะแนนการต้องการมูลค่าในการซ่อมแปลงเบื้องต้นนับภายใน3เดือน5-6เดือน9ตึก2ล้าน 940,000 กีบเจ้าปัจจุบันได้เสนอหาภัยพิบัติกันแก้งก็คือแผนกแห่งงานเพื่อสังรวมหากระทรวงแห่งงานเจ้า
1: เจ้าและท่านในระยะผ่านมาในการที่ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะคะแนนการเกี่ยวข้องโดยเฉพาะคะแนนแห่งงานและสวัสดิการสังคมเฮาได้มีการลงจัดตั้งปฏิบัติประกอบส่วนช่วยในการนั่นน่ะแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นได้ใดในด้าน
2: เจ้าสําหรับแผนกแห่งงานเฮาแม่นเพิ่นได้ลงช่วยหมอบเครื่องช่วยเหลือเนาะเป็นต้นแม่นข่าวสารแล้วก็เพื่อขนเครื่องจาก ให้ของประชาชนเขามาอยู่บนจุดที่พักพิงที่เฮาได้กําหนดไว้แล้วพิเศษก็แม่นทางอำนาจการปกครองแกลงก็คือกระทรวงให้งานเพิ่นได้ชี้นําในแต่ละระยะเจ้า
1: เจ้าและท่านเห็นว่าในระยะผ่านมาที่ว่าเกิดประสบภัยพิบัตินี้เฮาประสบความยุ่งยากได้บ่ในการช่วยเหลือประชาชนในการนั้นน่ะยกย้ายบ่หรือว่าในการนั้นแก้ไขด้านต่างๆโดยเฉพาะพื้นฐานโครงร่างต่างๆนี่เจ้า
2: เจ้าเฉพาะเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนเห็นว่าก็บ่มีข้อยุ่งยากบ่ได้เนาะเพราะว่าเฮามีแผนแล้วสําหรับมีเหือประเภทอื่นๆฮะบัดนี้น้ำในปัจจุบันคืออยู่นครปักเสนี่เพิ่นก็มาแบบปกติเนาะมาบ่ไว้เป็นได้สามารถแก้ไขได้เฮ็ดให้เครื่องใช้ครัวเรือนอื่นๆของอยู่นครปักเสซื้อมาสามารถบ่มีความเสียหายหลายเนาะเจ้า
1: เจ้าแปลว่าเฮามันบ่ได้เทียบใส่ปีผ่านมานี่เด้ระยะเดียวกันของปีผ่านมานี่เห็นว่าปีนี้กับปีผ่านมานี่ปีใดหนักกว่าหมู่เจ้า
2: เทียบใส่ปีผ่านมาเห็นว่าปีผ่านมาหนักกว่าปีนี้เนาะเพราะว่าปีนี้เฮารู้สึกว่า1มาเฮามีแผน2มาเฮาฮู้สภาพของน้ำขึ้นในแต่ละระยะนั้นเฮาสามารถแก้ไขแล้วก็ซอยเหลือประชาชนได้เจ้า
1: ก็ถอดถอนบทเรียนเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าแม่น
1: เจ้าและในการที่เฮาอันเวียกคะแนนของพวกเฮานี่เนาะในการเก็บกําข้อมูลมีหยังนี่เด้ประชาชนให้การร่วมมือบ่เจ้าแต่เพิ่นได้มีการนั้นเสนอหยังบ่ต่อแผนกแห่งงานเฮาต่อห้องการแห่งงานเฮา
2: เจ้าสําหรับการเอาข้อมูลประชาชนเฮาก็ให้ความร่วมมือเพราะว่าโดยเฉพาะปัจจุบันนี้แข้งจำปาสักก็คือนครปักเสนี่ได้มีการแต่งตั้งเป็นตาแสงเลยเนาะประกอบมีสีตาแสงเจ้าหมายความว่าการประสานงานจากประสุทธิ์หาตาแสงตาแสงห้าของการให้งานเฮาก็คือว่ามีความสะดวกเฮ็ดได้ดีเท่าที่ควรฉะนั้นเฮาจึงให้การช่วยเหลือแบบรีบด่วนได้เจ้าเพราะบาดจะประสานเจ้า
1: เจ้าก็มีอีกข้อนึงเนาะที่ว่าสิเป็นจุด00จุดศูนย์รวมที่ว่านั้นโครงการให้งานเฮาได้ไปเอาน้ําตาแสงเลยโดยที่ตาแสงก็ไม่ได้เอารวบรวมจากบ้านต่างๆว่าซั่นซะ
2: เจ้าแม่นแหละเพราะว่าเฮาจะมีข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบกันและก็มีจุดข้อเหตุเนาะเพื่อกําหนดแต่ละตาแสงหั้นเพื่อ1มาเพื่อรับฟังการให้งานสภาพ
1: เจ้า
2: ของน้ําและก็ความต้องการของพ่อแม่ประชาชนนั้นว่าสิต้องการยังแน่ตัวอย่างว่าระบบไฟบ่ระบบอื่นๆบ่ปัจจุบันนี้ก็โดยพื้นฐานแหละสําหรับภัยพิบัติน้ําท่วมนี่เฮายังโครงการเฮ็ดงานเฮายังขาดอันนั้นวัตถุอุปกรณ์เนี่ยเป็นต้นข้าวแล้วก็เหื้ออันนอกกับน้ําดื่มเพราะว่าเฮาบ่มีงบประมาณเฉพาะในแต่ละปีนะเจ้าแต่คันมีเท่านั้นได้จ่ายแต่เบื้องต้นมันก็สิสะดวกเพราะว่าสภาพภัยพิบัติเฮากําหนดบ่ได้มันสิเกิดแนวใดเจ้า
1: โอ้เจ้าก็คือว่าเฮาต้องได้เอาใจใส่เรื่องตัวด้านว่าซั่นซะ
2: เจ้า
1: แล้วท่านคันเว้าเรื่องอันนั้นคันเว้าเรื่องอันเกี่ยวกับการภัยพิบัติทางธรรมชาติแนวนี้เนาะคือเฮาฮู้แหละว่าสิอันนั้นเกิดแบบนี้แล้วแผนการฟื้นฟูนี่เฮาได้มีการจัดแบ่งขึ้นแนวใด
2: เนาะมีแผนบางบ้านตัวอย่างก็คือ
1: เจ้าก
2: ลุ่มคันกระแสคันเกิกเนาะบ้านท่าหินบ้านห้วยปูนจังซี่ถ้าว่าเฮามีฝ้ายน้ําล้นอันนะหรือว่าประตูน้ํา
1: เจ้าก
2: ั้นเหี้ยนอ่ะเฮาจะสามารถรักษา3บ้านนี่บ่ให้ท่วมได้ในปีต่อหน้าถ้าว่าระดับน้ําอยู่ในปกติที่บ่ถึงขั้นแบบคู่กันน้ําของบ่จุดพื้นที่นี่นะ
1: เจ้า
2: ถ้าเฮามีประตูน้ําเฮาสามารถจะบ่ให้น้ําท่วมใน3บ้านนี้ได้เจ้าก็แผนเสนอหาทั้งมันนั้นภายในให้งานเพิ่นจะเป็นอันนั้นเจ้า
1: คันว่าแม่นเฮามีแผนที่ว่าเฮาถอดถอนบทเรียนได้แล้วเนาะว่าจุดใดที่เป็นจุดอันตรายและสิเสี่ยงเฮาก็ไปแก้ไขตัวจุดนั้นและท่านเห็นว่าในปัจจุบันนี้การพัฒนาพื้นฐานโครงร่างโดยเฉพาะการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่นครปักเสเฮามาฮอดปัจจุบันเป็นเห็นว่าเป็นคืนอะไรท่าน
2: ก็สําหรับการป้องกันพื้นฐานของร่างเฮาก็บางบอนตัวอย่างว่าอยู่บ้านปักเสบ้านพุ่นกุ้ง จังซี่เกี่ยวกับอ่างตงดูดน่ะและบันแก้หันเพราะว่าจักเฮาก็ใส่เวลาหลายปีแล้วมันก็ฉะนั้นถ้าเพื่ออยากให้แก้ไขทันการบ่ให้น้ําค้างเพราะมันเป็นอ่างตงอ่ะมันต้องได้ซื้อจักใหม่เพราะว่ามัน20กว่าปีแล้วเพราะใส่คราวเดียวมันก็พี่ปัจจุบันนี้มันเฮ็ดให้ใน3บาท4บาท19นี่น้ําท่วมค้างสัวคราวเจ้าถ้าว่าเฮามีงบประมาณเพราะว่าทางคณะกรรมการก็เสนอมางบประมาณซื้อจักใหม่ใช่เฮาจะสามารถแก้ได้ใน4จุดนั้นแล้วก็คือพิเศษอีกถ้าว่าบ่มีเงินซื้อก็ต้องได้ตักดึงตะคายไผคือข้าพเจ้าว่ามันมี3จุดนั้นจุดปากซี่จุดคนกลุ่มแล้วก็จุดบ้านแก้หั่นเพื่อซื้อจักรวมน่ะมาปลูกซอยแต่อันที่เสี่ยงที่สุดก็คือคู่กันเจียนเฮาเฮ็ดบ่ทันแล้วอยู่นครปากซี่หั่นมีจุดบ้านท่าหินกับบ้านแก้หั่นปัจจุบัน 2-3 ปีผ่านมาเฮาก็ได้แฮได้หายซ้ายเน
1: า
2: ะเพ
1: ื
2: ่อป้องกันชั่วคราวบ่ให้น้ําท่วมเข้าบ้าน
1: แต่ว่าปีนี้นี่มันส่วนใหญ่จะเป็นน้ําท่วมขังแม่นบ่ท่าน
2: ปัจจุบันเนี่ยแหละเพราะน้ํามันเข้าทั้งหัวเนาะมันจะท่วมแล้วอ่ะครั้งเนี่ยเด้ออื
1: มผู้บ่เห็นนั่นอยู่ทางนั้นนั่นสื่อสังคมออนไลน์เนาะ
2: ชื่อพิเศษหลักๆน้ําเข้าทั้งนั้นซี่เนาะน้ําฟองที
1: ่
2: เข้าทั้งปากหัวจ้ะเฮ็ดให้น้ําท่วมเพื่อนพ่อแม่ประชาชนจ้ะ
1: เจ้าเพราะว่าเห็นทั้งสื่อสังคมออนไลน์ก็เห็นว่าคือว่าหนักๆเนาะคือว่าน้ําท่วมสูงแต่ว่าแท้ๆมันเพิ่นจะไหลทั้งเข้าไปทั้งช่องว่างต่างๆว่าซั่นซะ
2: เจ้าเขาทั้งน้ําซี่แน่น้ําคลองแน่เนาะหลักๆเขาไปตามหวยหั่น
1: อือ
2: เจ้า
1: และประชาชนอยู่เขตนั้น
2: ก็
1: เจ้าเจ้าเว้าต่อเลยท่าน
2: อันที่3ก็คือหมายความว่าจุดที่เฮาเฮ็ดอันนั้นบําบัดน้ํามันมีอ่างตรงและคือข้าพเจ้าว่าหั่นแหละเพราะว่าจักมันเก่าแหละมันก็การันตีว่าได้มันต้องเพิ่มจักเข้าไปเพื่อรุดปอนนับครั้งบ่ให้ท่วมเพื่อนประชาชนในเขตตัวเมืองเฮานี้เจ้า
1: ก็เฮาก็ต้องได้เป็นได้ตัวหน้าเนาะในฤดูกาลหน้าเฮาก็ต้องได้การเก็บพร้อมๆตัวที่เป็นจุดอ่อนนี้เนาะว่าจุดอันตรายตัวนี้เฮาจะต้องได้ปรับปรุงขึ้นเท่าใดเพื่อบ่เฮ็ดให้ประชาชนได้รับผลกระทบและประชาชนเองที่เขตได้รับผลกระทบตัวนี้เพิ่นได้มีการเสนอว่าอยากให้ทางอันคันเทิงนี่แก้ไขแบบใดแบบใดบ่มีได้เสนอบ
2: ่คือด้วยพื้นฐานก็สําคัญก็คือการช่วยเหลือนะครับพระเจ้าช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นเป็นเขาเป็นน้ําหั่นการเสนอเนาะบัดนี้ในนามอํานาจการปกครองนครในนามส่วนตัวครับพระเจ้าคิดว่าถ้าเฮาเฮ็ดประตูน้ําแต่ละจุดที่น้ําไหลเข้าจากน้ําคลองหรือน้ําซี่เข้าไปหาเฮือนนั้น
1: เจ้า
2: เฮ็ดเป็นฝ้ายน้ําล้นเพื่อเฮ็ดเป็นช่องจ่อปลูกพืชที่มันเหมาะสมนะกับที่กําลังเป็นน้ําน้ําใสมันน่าจะเป็นการดีในอนาคตหมายความว่ามันจะได้ทั้ง2ฝ่ายเจ้าคือว่านั่นน่ะจะเฮ็ดให้บ่ท่วมเพราะมันอาศัยน้ําท่วมครั้งเจ้า
1: โอ้ก็แปลว่าเฮาหันไปนําเนาะได้ไปทั้งสจพร้อมทั้งแล้วก็หันทั้งอันบ่ให้มีน้ํามันท่วมครั้งพร้อม
2: เจ้า
1: เอาก็ขอขอบใจท่านวงไพบุญแก้วคุณเมืองหัวหน้าโครงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมนครปักเสหลายๆเจ้าทีมมื้อนี้ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเราในมื้อนี้โอกาสหน้าสิขอเชิญท่านเข้าร่วมใหม่เด้อ
2: เจ้าขอบใจหลายๆ
1: เจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้าเจ้าโชคดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านวงไพบุญแก้วคุณเมืองหัวหน้าโครงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมนครปักเสแขวงจำปาสักท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
4: ่ตองให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการที่2ของรายการฮอบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังปานนี้พวกเฮาจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์มาล้มสายท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ท่านจะมาให้ฮู้ว่าชี้แจงเกี่ยวกับประชาชนเพิ่นว่าโอ้ระยะนี้เป็นหยังปัญหาขี้เหงานี่อยู่ตามห้อมตามหยังคือบ่เห็นทั้งเพิ่นมาเอาแน่เนาะว่าซั่นตัวนี้นี่เพิ่นสิมาชี้แจงให้ฟังว่าเป็นคือแนวใดสบายดีท่านปัญญา
6: เจ้าสวัสดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านพันเมืองท่าน
6: เจ้าเนาะ
1: เจ้า
6: ดีเนาะ
1: เจ้าก็คือว่าแหละประชาชนเพิ่นได้เสนอเนาะมาว่าอ้อเป็นหยังปัญหาในปัจจุบันนี้ขี้เหงื่อปัญหาขี้เหงื่อนี่แหละเอาเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดความขี้เหงื่อนี่ว่าปัจจุบันนี้เป็นขึ้นเท่าใดแน่เพิ่นว่าทั้งหอมทั้งอันนั้นคือบ่เห็นมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นมาเก็บเอาจังซี่ตัวปัญหาตัวนี้อยากให้ท่านชี้แจงให้ฟังในเจ้าว่าเป็นขึ้นเท่าใด
6: เจ้าสวัสดีท่านโฆษกสวัสดีท่านผู้ฟังก็อนุญาตเนาะเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการขี้เหงื่อที่ถือว่านอนอยู่ในภาระบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ของการคอปตอที่ว่าปัจจุบันนี้การเก็บเรื่องขี้เหงื่อในนครเวียงจันทน์เรามีทางภาคส่วนของรัฐและภาคส่วนบริษัทเอกชนถือว่าอนาคตบริการปัจจุบันนี้ได้ทั้งหมดเข้าตัวเมืองงานเนาะเข้าบริการมีประมาณ360บ้านเข้าบริการได้ประมาณ 75% ของจำนวนบ้านทั้งหมดในนครหลวงวิจันทร์ต่อกับปัญหาที่ทางโฆษกในจอจี้ยกขึ้นมาคือปัจจุบันนี้ของการคอปตเฮาก็เป็นผู้รับผิดชอบในกองแล้วต่อกับการคุ้มครองภาคส่วนที่ให้บริการปัจจุบันนี้มีภาครัฐเฮาที่ว่ากว่า 60% ของพื้นที่การบริการนอกจากนั้นแล้วแม้มีทางบริษัทเอกชนที่ว่ารับผิดชอบในการเก็บเงินก็จงเก็บเงินขี้เหงื่อในตัวเมืองแต่ละเมืองฮะโดยที่มีองค์การคอปตเฮานี่แหละผู้เบิ่งคุ้มครองแต่ละภาคส่วนต่อครับสภาพหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องงานดังกล่าวคือว่าการเก็บเงินขี้เหงื่อปัญหาบริหารจัดการขี้เหงื่อนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะแต่ว่าติดพันกับการดํารงชีวิตของสังคมเนาะกรณีมีปัญหามีสภาพอย่างเกิดขึ้นก็เป็นที่พันโดยโกงโลดครับการดำรงชีวิตของปัญหาสังคมเหล่านี้ต่อกับปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่าจริงแล้วปัญหาขี้เหงื่อข้างฉันมาเก็บขี้เหงื่อบ่เป็นปกติบ่มีหยังต่างเนาะสภาพเกิดขึ้นที่เฮาเห็นนํากันสาเหตุก็แม่นเกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนหลายปัญหาว่าสิเป็นเริ่มจากผู้ผลิตขี้เหงื่อเองแต่ผู้ให้บริการเก็บเงินขี้เหงื่อตัวอย่างผู้ผลิตขี้เหงื่อดําเนินการเข้าเฮ็ดสัญญาเก็บขี้เหงื่อการทอนโฮมขี้เหงื่อการเอาขี้เหงื่อออกมาให้ถึงโมงถึงเวลาที่บริษัทมาเก็บเงินลักษณะนี้
1: เจ้า
6: การคัดแยกขี้เหงื่อสิลักษณะนี้เนาะสําหรับผู้ให้บริการหมายความว่าก็ต้องไปบริการเป็นปกติตามวงเวลาหรือว่าตามมื้อที่ได้กำหนดกันในสัญญาหันเนาะลักษณะนี้หรือว่าปัญหาที่ว่าขี้เหงื่อข้างขี้เหงื่อมูไปเอาตามห้อมตามซอยหันอะไรเงาเลยหลักๆ ก็เป็นย้อนผู้ให้บริการเนาะบรรดาบริษัทประกอบการอะไรเป็นหลักเนื่องจากว่าเขากันจะมีการติดตามกฎการการเคลื่อนไหวของแต่ละภาคส่วนแต่ละบริษัทในกรณีนี้ปัญหาก็เป็นทางสังคมก็ได้ส่งข่าวมาหาองค์การของประตูเฮาเลยนะในนามผู้คุ้มครองโดยกรมเอามาในประสานไปหาแต่ละภาคส่วนเพราะว่าแต่ละภาคส่วนเขาแบบกับได้เบิดผู้ใดรับผิดชอบเขตใดเขตใดเน
1: า
6: ะ
1: เจ้า
6: อันนี้ปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นก็ย้อนผู้ให้บริการที่ว่ามีสภาพมีปัญหาในการเคลื่อนไหวในการเก็บเงินขี้เหงื่อโดยเฉพาะนั้นปัญหาภายในบริษัทเองปัญหาพาหนะปัญหาแรงงานสิแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกันก็ปตทเฮากับพยายามชุบนิ้วให้แต่ละภาคส่วนได้ไปแก้ไขบ่ให้ปะบ่ให้แก้ยาวรวมทั้งเรื่องสังคมเฮาก็มีการระดมให้มีการมีส่วนร่วม
1: เจ้า
6: ในการเข้าจัดหาในการเก็บเงินขี้เหงื่อนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่าเฮาก็ พยายามแก้ไขแจ้งทางผู้ประกอบการไปแก้ไข
1: เจ้า
6: แต่ว่ามันปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะที่ว่าเป็นข้างเป็นขาวเป็นจุดเป็นบอลเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นการเกิดขึ้นจากลักษณะที่ว่าวันนี้นะครับการแก้ไขแล้วเกิดขึ้นมาอีกวันนี้ครับลักษณะนี้นะ
1: จะ
6: ว่าเอากันได้มีระบบการประชุมปรึกษาหรือแล้วก็เน้นนักในแต่ละภาคส่วนในเพิ่มทวีการให้บริการ
1: เจ้าน
6: อกจากนั้นนครหลวงจันทร์เอากันยังมียุทธศาสตร์การคุ้มครองจริงจริงอ่ะแบบยืนยงจนฮอดปี2030มีเดินบรรดานิติกรรมโดยเฉพาะแม่ขอตุงลงเจ้าของขอลงจัดฉบับเลขที่1083ซึ่งได้กำหนดละเอียดเกี่ยวกับพันธะหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนผู้ผลิตที่นี่มีหน้าที่ปัญหาแนวไหนในการเก็บเมียนที่นี่ในการเข้าให้จัดงานเนี่ยสำคัญเพราะว่าการทีมที่นี่ชาติซ้ายนี่มันเป็นส่วนหนึ่งเป็นภาคส่วนที่บริได้เข้าให้สัญญาบริได้สัญญาบริได้นี้การจ่ายค่าที่นี่ละนำเอาที่นี่ไปทีมตามจุดต่างๆในตัวเมืองตัวนี้ก็เอากำทำได้เป็นลักษณะนั้นและการพันธะหน้าที่ของผู้ประกอบการตัวนี้สำคัญแหละมีหน้าที่ใดๆจะต้องไปบริการปกติถึงมือถึงเวลาในเมื่อมีปัญหาภายในเรียกภายในของบริษัทแล้วก็ต้องไปแก้ไขมีระบบรถสำรองอย่างต่างสุดท้ายนั่นเป็นบรรณมาตรการต่อผู้กระทำผิดผู้รับทิมขี้เหนื่อยมีต่างอยู่ในข้อตกลงสำหรับนี้มันได้กำหนดละเอียดผู้ที่เป็นรักทีมที่นี่ซ้ายตามตัวเมืองมีการตอบใหม่มีอะไรต่างๆในทัวร์ต่างๆอันนั้นมันงานการบริหารจัดการที่นี่ปัจจุบันนี้ของการกอบตกำลังประเมินแต่ละภาคส่วนในการบริการของแต่ละภาคส่วนโดยที่ขอกระดานห่างเสียงจากภาคส่วนตอนนี้มีแบบฟอร์มลงไปยังขอคำเห็นจากภาคส่วนที่ใช้บริการแต่ละเขตแต่ละเมืองเพื่อมาปรับปรุงการให้บริการของแต่ละส่วนในเขตแต่ละเขต
1: เจ้าเจ้าเจ
6: ้
1: าเจ้าและท่านในกรณีก็คือท่านได้ชี้แจงให้อย่างกระจัดแจ้งเนาะท่านเนาะในกรณีที่ว่าถ้าว่าตอนเวลาจะตั้งปฏิบัตินี้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าบัดเหตุเจอตัวจริงที่ประชาชนบางบ้านเนาะหรือว่าบางเมืองบางเขตที่ได้รับผลกระทบก็คือการโบมาเอาขี้เหนือเป็นเดือนเป็นปีนี
6: ่
1: เขาสิสามารถได้ใดเพื่อให้ประชาชนได้เสนอผ่านช่องทางใดเพื่อเฮ็ดให้ได้รับการแก้ไขเพื่อบ่ให้มีเป็นปัญหาหางเสียงของสังคมทางนั้นองค์การคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์เฮาได้มีวิธีการแก้ไขตัวนี้บ่
6: เจ้าระยะผ่านมาภายหลังได้รับการรับรองขอตกลงฉบับ1083ของเจ้าของนครเวียงจันทน์ช่วงท้ายปี2565เฮาก็ได้มีการเผยแพร่นิติกรรมดังกล่าวเนาะในเก้าตัวเมืองในบรรดาแต่ละภาคส่วนบรรดาองค์การอยู่ในเมืองบรรดานายบ้านเลขาพักบ้านแต่ละเมืองนะครับทราบมีความเข้าใจเพื่อนำเอาข้อตกลงสำหรับนี้ไปเผยแพร่ลงในแต่ละบ้านทั้งหมดมีความเข้าใจรวมทั้งเขากันได้มีการลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วก็เพื่อเป็นช่องทางในการส่งข่าวส่งข่าวมีเงินมือประสานหรือว่าเบิดแจ้งพื้นต่อสภาพเหตุการณ์ที่ว่ามีนะขี้เหนียวข้างพอมีการรับทิมขี้เหนียวต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีการลงโฆษณาทางสื่อออนไลน์ต่างๆจ้ะ
1: เจ้าตัวนี้ก็บ่ให้ว่าแต่ว่าทั้งการบริการเก็บเมี่ยนขี้เหนียวเท่านั้นประชาชนเองก็ต้องได้เป็นเจ้าการน้ำกันเพราะว่าบางเทื่อเฮาก็ต้องได้เข้าใจเนาะบางบริษัทเพิ่นมีปัญหาทั้งพาหนะก็มีบุคลากรก็มีในการที่ไปเก็บเมี่ยนขี้เหนือให้ตามกำหนดเวลาแต่ตัวนี้ถ้าว่าให้เห็นใจซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าว่าขี้เหนือแก่ยาวหลายประชาชนก็ให้เอาใจใส่รักษาความสะอาดนำกันนั่นแหละในการเก็บเมี่ยนขี้เหนือคัดแยกขี้เหนือเพื่อบ่ให้ส่งกลิ่นไปเป็นเขาเอิ้นว่าส่งผลกระทบต่อด้านกินเนาะท่านเนาะด้านสิ่งแวดล้อมตัวนี
6: ้เจ้า
1: เจ้า
6: คือว่าของการกบต่อเขาก็จะได้สืบต่อประสานสมทบกับแต่ละภาคส่วน
1: เจ้าม
6: ีส่วนห่วมเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเมนระยะนี้มันเร่งด่วนกบต่อเขาจะมีการปรับปรุงธรรมดาผ ผู้ประกอบการนั่นแหละทำให้มีความพร้อมให้มีประสิทธิผลในการบริการเก็บไม่ขึ้นเยอะเพื่อลดปัญหาทางเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่สภาพปกติโดยไว
1: เจ้าตูปัญหาเพิ่นว่าโอ้ยรถมันใหญ่เข้าหอมบ่ได้ขี้เหงื่อมันหลายแล้วเข้าบ่ได้เดี๋ยวนี้ตัวนี้นี่
6: เจ้า
1: อันนั้นอยู่ภายในนครหลวงจันทน์เฮานี่ท่านรถเก็บเมี้ยนขี้เหงื่อที่สามารถเข้าในหอมน้อยเนาะคงเฮาก็มีแม่นบ่ท่านหรือว่ามีแต่รุ่นใหญ่ที่บ่สามารถเข้าหอมได
6: ้แต่ละภาคส่วนปรากฏว่ามีรถขนาดใหญ่ขนาดน้อยขนาดกลางเนาะรวมทั้งเฮาก็ได้มีการปรึกษาเรื่องและแนะนำกันว่ากรณีสภาพลักษณะนี้เราต้องมีวิธีการแก้ไขใดโดยเฉพาะทางหอมทางซอยน้อยเราต้องมีการบริการซุกล้อแบบยังมาทอนหอมอยู่ทางปากหอมปากซอยนี่ต่างๆเนาะให้รถปนใหญ่เข้าบ่ได้ก็ต้องมีการไปบริการออกมาหรือว่ามีการต้องหอมอยู่ปากหอมให้รถเข้าได้ปนใหญ่บ่จำเป็นเข้าไปไหนลักษณะนี้เขาก็ได้มีการตกลงวิธีการลักษณะนี้นะครับ
1: เจ้าเจ้าก็ต้องได้จัดสรรเนาะท่านเนาะเพราะเรื่องประชาชนเองก็ต้องมีส่วนร่วมร่วมกันกับบุคคลที่ว่าขี้เหงื่อมีปริมาณหลายและบ่อยากชำระหลายและลักเอาขี้เหงื่อไปทิ่มบ่อนนั่นวางบ่อนนี่เฮ็ดให้บ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็บ่สะอาดงามตาเลยนี่ตัวนี้นี่แม่นมีเฮามีมาตรการใส่บ่ต่อบุคคลที่ลักเอาขี้เหงื่อไปทิ่มนี่
6: เจ้าแต่ตัวนี้เฮาก็ก็พออยู่เนาะหลายกรณีที่ว่าก็นอนอยู่ในข้อตกลงฉบับ 1.83 กันในระบุภาคส่วนที่ว่าสวยโอกาสโดยเฉพาะการเฮ็ดสัญญาบ่ตรงกับปริมาณที่สร้างขึ้นในแต่ละวันมีขี้เหงื่อหลายแต่เฮ็ดสัญญาน้อยเนาะเพื่ออย่างสำหรับน้อยหลักผู้ที่สวยโอกาสเอาไปเหงื่อไปทิ่มน้ำภาคส่วนอื่นที่ว่าเราเฮ็ดสัญญาแล้วตัวเองเลยเป็นสัญญาหรือบ่เฮ็ดลักษณะนี้ก็มีพอปัญหาก็ได้ร่วมกันแก้ไขนะมันก็ปกครองบ้านเมืองเ
1: จ้า
6: หลายกรณี
1: เจ้าเจ้าตัวนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญเนาะอยู่ทางนะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเองก็มีบางเขตเองก็มีผู้ประชาชนที่มักง่ายแหละลักเอาขี้เหงื่อมาทิ่มเฮ็ดให้บ่งามถึงว่าภาครัฐภาคหยังเพิ่นก็ออกให้งานเก็บเมียนจังซั่นเก็บเมียนสำเร็จก็ยังมีมาลักทิ่มอยู่คือเก่าอันนี้ก็แม่นเว้าเป็นความเป็นเจ้าการความมีสติของตัวเองนี่แหละว่าสิเห็นแก่ตัวนะใดว่าสิเอาขี้เหงื่อของตัวเองมาทิ่มใส่บนอื่นนี่เนาะท่านเนาะอันนี้ก็แม่นเว้าที่ว่าผู้ที่ว่ามักง่ายผู้ว่าที่มามักง่ายหั่นแหละบ่อยากเสียเงินหลายแล้วก็มาลักทิ่มนี่ตัวนี้ก็บ่ให้วานแต่ทิ่มโทษทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ทุกคนต้องเป็นส่วนร่วมนํากันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดเนาะท่านเนาะเจ้าตอนท้ายที่ท่านอยากฝากถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือประชาชนและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องด้านนั้นบริษัทที่เก็บเมี้ยนขี้เหงื่อใดในการเอาใจใส่น้ำกันร่วมใจกันเพื่อเฮ็ดใดเพื่อเฮ็ดให้นครหลวงจันทน์เฮาเป็นเมืองที่สะอาด
6: เจ้าสำหรับผู้ประกอบการบริษัทกันทางของการเข้ามาต่อเฮาก็ย้ำสุขนุ่งสุขดันไปทางแต่ละภาคส่วนนะมีความรับผิดชอบเพิ่นมีความรับผิดชอบกับเก็บเมียนเป็นยังไงเนาะแล้วพอแม่นยกระดับพัฒนาแก้ไขปัญหาภายในบริษัทท่านเรื่องของมาต่อเฮาก่อนสิได้มาปรุงนะระบบการเก็บเมียนขี้เหงื่อในปัจจุบันนี้บ่ให้เกิดมีปัญหาทางเสียระยะผ่านมาก็เฮียห้องทางสังคมแต่ละภาคส่วนมีส่วนร่วมนํากับต่อกับเรื่องงานเก็บเมียนขี้เหงื่อครับเจ้า
1: เจ้าอาก็ขอขอบใจท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์หลายเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการเฮาบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้โอกาสหน้าสิขอสิไปสัมภาษณ์ท่านอยู่ทางห้องการเลยเนาะท่านเนาะเฮ็ดไลในรายการยกปัญหามาสนทนาตื่มเพื่อพันขยายให้ประชาชนได้เข้าใจแล้วก็เป็นเจ้าการนํากันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมก็คือบ้านเฮือนของตัวเองเจ้าเจ้าขอขอบใจหลายท่านปัญญาเจ้าจับเจ้าเจ้าสวัสดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านปัญญามณีวงศ์หัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์เอาตอนนี้เวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
7: เ ายดีเซียว
8: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
7: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
8: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
7: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
9: ตั้งหน้าพัฒนาใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
10: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 นค่ะ

คูคือไม่พิมพ์กองซาดสมเสยบันเกวงซาดเจตุลาอย่างสุดใจสบายดีท่านผู้ฟังจากแพงตอนพันกสุนรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกทั้งสองระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ก็คือบ่ได้แจ้งแต่ต้นอาทิตย์แล้วเนาะว่ามีการปรับปรุงซ่อมแปลงได้ออกรายการต่างๆทางระบบ AM นี้มาออกทางระบบ FM 94.3 MHz วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ส่วนว่าไปออกคืนทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 18:00 น. 59:00 น.ก่อนครับฟังภาคข่าวตอนค่ำเนาะวันจันทร์ถึงมื้อประหัสสมมาลาพิมพ์วงครับด้านที่ดำเนินรายการนำข้อมูลข่าวสารแจ้งข่าวๆเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ใกล้ตัวมาว่าชวนท่านฟังเป็นประจำผู้ประกาศวันนี้ก็เริ่มเดือนใหม่1ตุลา2026แฮมหาคำเดือน10ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569แล้วเดือนนี้ก็คือพอได้แจ้งไปเนาะก่อนที่ฮอดวันครูแห่งชาตินี้อย่าลืมเด้อติดตามฟังของประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ซึ่งจะไขขึ้นวันที่5จนถึง21ตุลา2026นี้ท่านใดที่อยากเสนอไปยังสภาเนาะสายด่วน156บ่เสียค่าจักจีบนะโทรไปได้ขอย้ำว่าอยู่ในระยะที่เป็นดำเนินการประชุมและก็รับฟังบรรยากาศคืนได้นี่พวกเราทางทีมข่าวนักข่าวกับประจำอยู่หอสภาแห่งชาติจะได้ออกข่าวในแต่ละมื้อแต่ละวันพักข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวแรงข่าวต้นชั่วโมงบทรายการพิเศษพวกเราก็จะได้บรรยากาศออกคืนเนาะสำหรับฟังได้จะเริ่มก่อนประชุมเป็นวันที่5ถึง21ตุลา2026นี้สายด่วนจดไว้ทุกท่าน156บ่เสียค่าจักกีบเอามื้อนี้รายการก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากต้อนทุกท่านเช่นเคยเดี๋ยวนี้โลกเขาก็หันไปสู่ระบบทันสมัยดิจิตอลเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็น AI เนาะบางท่านว่าลูกหลานเฮาทรงมีเวียกบ้านบ่ฝึกบ่ฝึกหัดนี่นะเดี๋ยวนี้ก็ถาม AI โอ้ก็เป็นแนวทางได้เนาะคือบ่ได้ AI บ่แม่นสิมาแทนเฮา AI เป็นการให้ข้อมูลในการเป็นตัวช่วยก็ว่าแม่นเนาะเดี๋ยวนี้การส่งข้อมูลนี่ก็อยากแบบว่าคือ Google นั่นแหละเนาะ AI นี่ก็เป็นสิ่งทันสมัยว่องไวในการซอกค้นหาถามว่ามีในระบบมันก็บ่ขึ้นให้คือมันฟ้องมาเลยเนาะกันสิบ่ต่างกับ Google นั่นแหละมื้อนี้จะนำเสนอว่าผลกระทบจากการอยู่ในโลกออนไลน์นี่เป็นคือแนวใดทุกมื้อนี้เนาะตื่นขึ้นมานี่ก็สิแม่นจับโทรศัพท์หาแล้ว Facebook บ่ TikTok มันหยังและ YouTube ปะซะแล้วเนาะเอาก็สิมีข้อมูลมาว่ามามาให้ในรายการของพวกเฮาในระยะต่อไปนะข้อมูลจากรายการอันที่สะดวกของพวกเฮาคอยคำลงแรงบรรยากาศบางท่านกันคือว่าแล้วเนาะกับจากเงินจากสารแดจากโอกาสแดไปช่วงลูกเห็นเพิ่มแดโมงนี่ก็ได้หรือว่ากำลังกลับจากเวียกจากงานแต่ละครอบครัวแตกต่างกันไปการลงชีวิตแต่ละมื้อแต่ละวันก็แตกต่างกันไปเนาะขอบใจทุกท่านที่ติดตามฟังรายการอาทิตย์อัสดงผมบ่เสียเพียงก่อนและจะกลับเข้าสู่รายละเอียดต่อไป

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอคัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดทอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ทางหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการอาทิตย์อัศดงจังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวสร้างบรรยากาศบางห้องเฮียนนี่กิจกรรมมันมืออื่นนี่ไหนบางบ่อนนี่เฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติดิบางห้องเฮียนก็สิเป็นอาทิตย์หน้าพุ่นเลยเนาะวันครูแห่งชาติของรอบ32ปีครูคือแม่พิมพ์ของชาติครูคือวิศวกรแห่งดวงวิญญาณครูเป็นผู้ให้ความรู้แก่ลูกแก่หลานเฮาเนาะถือว่าระยะนี้ชมเชยเด้อเห็นครอบครัวหลายครอบครัวก็ส่งเสริมลูกหลานเข้าเรียนหนังสือผ่านมาปะละกันเฮียนคือบนเว้าหั่นล่ะว่าบ่อยากเห็นหนังสือซั่นซะองเฮียนไปรับจ้างแต่เฮ็ดอาชีพบางคนนี่ไปเฮ็ดเวียกก่อสร้างยังน้อยๆก็มีเด้เนาะถึงว่าอายุยังบ่ฮอดเกษียณก็ไปเฮ็ดเวียกแล้วดังนั้นคือเว้าแหละขอให้หันเข้าไปเฮียนการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญเป็นเสียงสว่างเรื่องทางทุกมื้อนี้สิมีความรู้ความสามารถก็ต้องเป็นคนมีความรู้ได้ทําได้เฮียนเนาะฉะนั้นก็ส่งเสริมเด้อลูกหลานเฮาให้ได้เข้าความเฮียนทําให้เอาความรู้ความสามารถจากครูอาจารย์นั่นแหละคือบ่ละครูอาจารย์แต่ละมื้อนี่บ่หลับบ่นอนแล้วเพิ่นก็เฮ็ดแผนกิจกรรมเพิ่นบ่แผนการสอนในแต่ละมื้อแต่ละวันที่ได้สิให้ลูกหลานเฮาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่องไวทันการทันสมัยเนาะเข้าใจง่ายแม่นบ่คนเฮียนซะเดียวกันได้นี่เพิ่นบ่ให้ยุ่งยากเดี๋ยวนี้ทุกคนนี่สอนออนไลน์เด้ครูก็ทันสมัยได้เป็นกระหันไปทันสมัยด้วยการเรียนการสอนใช้คอมพิวเตอร์บ่หรือว่าให้ลูกหลานเฮามีส่วนร่วมนี่เพื่อให้เข้าใจง่ายนะอันนี้ก็ชมเชยและครูอาจารย์เฮาก็อีกนึงขอใช้พรแด่ครูอาจารย์ในทั่วประเทศจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสำหรับที่เวียกงานของท่านเป็นแว่นแยงให้แก่ลูกหลานเฮาตลอดไปเนาะในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลาครบรอบ32ปีอีกหลายวันอีกได้ท่านผู้ฟังเกิดในเดือนนี่นะ12ตุลากับวันประกาศเอกราชเนาะ12ตุลานี่26ก็แม่นบุญออกพรรษาดิ27ก็บุญทรงเฮือแล้วก็วันจันทร์หรือว่าทาวันจันทร์ของพวกเขานี่แน่นอนแล้วในเทศกาลบุญลาวของเฮานับแต่เดือนนี้ไปนี่ก็สิเป็นเกี่ยมแล้วจากงานดองแดงโอ้ยหลายอย่างในเบิดปีเนาะก็สิเป็นบุญอย่างอีกถ้าลวงอีกเด้หลังจากบุญทรงเฮือแล้วก็ได้เนาะถือว่าหลายๆงานที่สําคัญของชาติของพวกเขาใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้เอาแต่เราจะมาฟังตื่มโดยเฉพาะแล้วที่พวกเขาได้นำเสนอต้นรายการว่าผลกระทบจากการอยู่ในโลกออนไลน์เป็นแนวใดเนาะแต่ละมื้อแต่ละวันเราบ่ได้รับข้อมูลข่าวสารแต่ว่าได้เนาะบางคนนี่โลกออนไลน์ต้องได้ติดตามตลอดกันซะเดี๋ยวนี้ทุกคนหันไปทางสมัยบ่เด้ติดตามข่าวสารกับผ่านออนไลน์โทรภาพกับผ่านออนไลน์ได้ทุกมื้อนี่บ่บ่ได้ถือประจําในโทรภาพก็ได้เนาะเอามาเสียงเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการต่อไปจากรายการอาทิตย์อัศดงของพวกเรา

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ข้าวใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีอาการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงหลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจําวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแฮงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สําคัญเช่นการปั๊มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเฮาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: เป็นจังได๋เสียงเพลงจากธารการของพวกเฮาค่อยคำลงแหล่งเนาะบรรยากาศบางท่านประตูไม่อ่าเฮาพูดแล้วหากกลับจากไห้นางหัวสวนแดกลมๆเงยๆทำการผลิตผลิตผลปลูกใช่ไหมเอาอย่าลืมท่านใดที่สนใจอยากลงโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์ภารการต่างๆหรือว่าอยากเซาเวลานี่ก็ได้นี่การตลาดของพวกเขาเด้อหมายเลขนี้จดไว้ทุกท่าน2688-8259 2688-8259 หรืออีกหมายเลขหนึ่ง5454-2452 5454-2452 เนาะบางท่านบุรุงเวป้าเขาหรือบริษัทต่างๆฟังรายการในตัวนี้อยากโฆษณาสินค้าโอ้ยพอดีคึดออกโทรหาเลยเด้ออยากเซาเวลาจัดรายการผลิตภัณฑ์ของทางในสังคมนะครับทราบก็ได้นะเป็นเพื่อนทำงานหรือเป็นครอบครัวเดียวกับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเราก็พวกเขามาฟังสารณะฮู้บัดนี้ผลกระทบจากการอยู่ในโลกออนไลน์ท่านผู้ฟังปัจจุบันคนส่วนหลายนี่หันมานำใช้โลกออนไลน์นี่หลายขึ้นเนาะถือว่าจากว่าหลายแหละนับแต่สาวหนุ่มจนฮอดผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใดเดี๋ยวนี้หันไปลิ้นทั้งโลกออนไลน์หลายอย่าลาอย่าลืมว่าการใช้โลกออนไลน์หลายๆนี่ส่งผลเฮ็ดให้หลายคนต้องได้รับผลกระทบจากการอยู่นํามันหรือว่าลิ้นในอินเทอร์เน็ตแม่นบ่หรือว่าอยู่โลกออนไลน์เบิดมือเบิดเวียนบางคนนี่ปะบ่ได้ใดแล้วก็ได้เฮานี่มีความผูกพันกับคนในครอบครัวนี่น้อยลงเด้เนาะถึงว่าหลายคนจะบอกว่าโลกออนไลน์เฮ็ดให้เฮาใกล้ชิดกันหลายขึ้นเนาะมันก็บ่แม่นความจริงเสมอไปฉะนั้นทางที่ดีเฮาหันมาร่วมกันคนในครอบครัวว่ามันจะดีกว่าการลมพันตัวหนังสืออย่างแน่นอนอารมณ์ของคนเฮานี่จะปั่นป่วนหลายขึ้นพันมาจากการมกมุ่นหรือว่าอยู่กับโลกออนไลน์นะจำนวนคนมากดไลค์บ่กดแชร์บ่ในโลกออนไลน์ของพวกเฮานี่นะรวมถึงต้องพบกับนักเลงแป้นพิมพ์ตลอดเวลาที่บ่มีมือยดเพิ่นบอกต้นเหตุเหล่านี้จะเฮ็ดให้อารมณ์ของเฮานี่ที่เคยดีเต็มห้อยกลายเป็นคนเคร่งตึงหรือว่าเครียดง่ายเนาะตลอดเวลาอารมณ์ก็มุดมัดไปซะแหละเนาะรวมถึงจะกลายเป็นคนที่เฮียกห้องความสนใจหลายเกินไปจนอาจให้เฮากลายเป็นคนที่บ่มั่นใจในตัวเองในทุกเรื่องก็ได้สูญเสียความเป็นส่วนตัวอีกได้นี่นะเนาะบ่ว่าจะเป็นข้อมูลหยังก็ตามที่เฮาลงไว้ในโลกออนไลน์อย่างบ่ระวังต้องพบกับกลุ่มคนบ่ดีมักติดตามเฮาตลอดเวลาในโลกความเป็นจริงก็เป็นได้สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงผลกระทบภาคส่วนหนึ่งจากการอยู่ในโลกออนไลน์แต่ถ้าเฮาลิ้นอย่างถูกวิธีก็จะช่วยเฮานี่รอดพ้นจากผลกระทบต่างๆนี่ได้แม้ในบางท่านเนาะโลกออนไลน์นี่บางคนเอาลงไปแล้วมีข้อมูลไปคอมเมนต์บ่หรือว่าแสดงท่าทีบ่อยากคักเพราะเดี๋ยวนี้เฟซปลอมมันก็หลายดิผู้ที่มันหวังดีเฮาแน่แม่นบ่ผู้ที่เอียดสิเอิ้นว่าบ่มักกันแล้วเนาะโลกนี้มันคือว่าล่ะมีทั้งผู้มักผู้ฮักเด้ผู้ชังซั่นแหละแม่นบ่ต้องเทือว่าไปในทางบ่สร้างสรรค์มาซั่นปึ้ยหน้าแดงขึ้นได้เนาะคนเฮาก็ได้ทุกคนมักย่องยอชมเชยซั่นแหละเนาะมักยิ้มมักหัวมักหยอกมักไงแต่ว่ามักเกาะเรื่องผิดกันนี่ห่วยอยากว่าได้เป็นคนละอารมณ์แล้วแหละนิสัยใจคอแม่นบ่ เอ้านั่นก็เป็นข้อมูลผลกระทบจากการเรียนรู้ออนไลน์สระดาฮู้ในรายการอาทิตย์สดงในมือวันที่1ตุลาคมกับมือทับอิดของเดือนตุลาเนาะบ่าวว่าชุดทันฟังก็สิเป็นบรรยากาศทุกอีกแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการต่อไป

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้ขิงห้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินได้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายรายเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปไปแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงสวยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยซาดพัฒนา
5: จงสวยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโลกออนไลน์ถูกบันทึกคือพอนำเสนอไปแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เรื่องแม่ค้าออนไลน์กับบ่ธรรมดาได้ทุกท่านเลยขายสินค้านี่โอ้ยบ่ตรงปกคือเพิ่นว่าแม่นแท้โคซุกเคยคือกันเหมือนคิดว่าแม่นแม่นแล้วเนาะสร้างไปแล้วเพิ่นมาเปิดเบิ่งโอ้ยถึกตัวถึกต้มหลอกลวงซะๆเอาโลกออนไลน์ดีแท้ซื้อเครื่องของต่างๆให้ไปหน้าห้านพุ่นแหละก็ซุ่มซื้อแล้วถูกมือดีบางคนว่ามีหน้าห้านบ่เห็นบ่เนาะที่ไปเลือกดีบ่ขอโทษบางเด้อส่งนุ่งมาซุกไปก็บ่ได้เด้เสื้อก็โอ้ยพอดีอยู่ซั่นนุ่งไปก็ครับส่งคืนแบบบ่ได้อีกเบิ่งแม่เดี๋ยวนี้โลกออนไลน์ก็บ่ได้ไปเสื้อจะหลายทุกท่านเด้อถูกมือนี้ก็บ่ได้ไปทุกท่านโลกออนไลน์ของพวกเขานี่น่ะก็ฝากไว้แจ้งไว้ไปแล้วกันเนาะเมื่อสุขุสุคนนั่นแหละฟังรายการอยู่เลยไปติดตามข่าวนี่อันนี้ระวังเนี่ยเพิ่นแจ้งเตือนมามันเกิดขึ้นวัง 2-3 มื้อหลังนี่29กันยานี่น่ะอยู่ทางบ้านพลทองเมืองคำเกิดแขวงเมืองคำไสก็สิว่ามีกลุ่มคนบ่ดีหั่นแหละไปรอตัวขายโทรศัพท์เก่าตัวอย่างว่านั่นนะเนาะตัวมันก็สวยโอกาสมันก็เบิ่งแล้วลาดลาวผู้เฒ่าผู้แก่อยู่เฮือนเด้เห็นเม็ดตู้ใส่ตุ้มหูค้ำนั่นซะเนาะจวดมันก็ออกเอาอุบายอะไรเนาะเอาคำปลอม2บาทจะมาแลกเอาคำเม็ดตู้2สลึงเบิ่งมั้ยจะเม็ดตู้กับบ่แลกเพิ่นว่าย้อนบ่เชื่อบ่เชื่อจวดมันยังมีวิธีเอาบินมาอีกเบิ่งมั้ยบินปลอมเนาะให้เม็ดตู้เบิ่งแลกข้างนึงก็ได้ว่าซั่นดิแล้วก็เงินสดอีก5ล้านกีบเม็ดตู้ก็บอกว่าบ่มีเงินว่าซั่นจวดมันก็เลยว่าได้คำไป1สลึงแล้วก็พากันขี่รถออกหนีไปอันนี้มันเกิดขึ้นวันที่29กันยาวัง 2-3 มื้อหลังนี้อยู่ทางเมืองคำเกิดแขวงคำไสและบ้านพลทองเอาผู้เฒ่าผู้แก่อยู่เฮือนอยู่ซานเด้อก็สิไปไขประตูเด้ออันนี้เลยเป็นห่วงย่านผ่านมาก็สิเห็นข่าวเนาะตัวต้มหลอกลวงกันได้ซะหลายอย่างหลายอย่างกลุ่มคนบ่ดีมันก็สวยโอกาสตลอดอันนี้อีกข่าวนึงอันนี้ก็เห็นข่าวอยู่ซะนี่เมืองลองแจ้งแขวงสมบูรณ์เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนี่เราขี่รถจักรแล้วไปจอดไว้หั่นเอิ้นว่าสิไปให้ไปหน้าไปหัวไปส่วนนั่นแหละล็อกคอล็อกตีนรถยักคักแน่เลยรถจักคนนี้น่ะสุดท้ายว่าซั่นบัดกลับสิเมืองเฮือนจวนไปมั่งเอาเบิดกงรถหลังข้างหลังจักอีกเบิ่งแม่แต่แต่ห่างกับกบโอ้ถ้ามันมาซ่ามาซ่านี่ก็สิมันยันเบิดคันนะบ่ฟังเนาะเบิ่งจากจวนมันมั่งไปแล้วโถอันนี้แหละให้ระมัดระวังตื้มรถมีลางคอยรักษาเมียนมันไว้ให้ดีนําไปหัวไปส่วนจวนมันก็ยังเลาะซอกลักสิแล้วนี่เห็นบ่นี่เนาะเกือบเบิดคันค่ําขาคู่แล้วมันก็มั่งเบิดกงรถด้านหลังแล้วก็หน่วยจักอีกเบิ่งทุกท่านกลัวว่าเป็นตาย่านเนาะทุกมื้อนี้ก็ให้ระมัดระวังตื่มเด้อสําหรับเรื่องบาหนาปรากฏการยอดท่อพวกเฮาก็เตือนกันตลอดเด้เอ้าเวลาก็ไวแท้ผู้ป๊าผู้เดียวนี่1ชั่วโมงมันสิเบิดปลาแล้วฝากเพลงตื่มอีกแล้วจะกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามรับฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเวลาหยับจมออกมาแล้วนะ1ชั่วโมงไว้ไวเนาะเอาก็ขอบใจหลายๆพ่อลุงแม่ป้าและบรรดาสาวเฮาเพิ่นแจ้งมาก่อนหน้านี้เพิ่นมาขอฟังเพลงอาจารย์คำพันธ์มาระบัดนิดบ่ทั้งขอความเพิ่นก็ฝากมาทั้งลำเสียงเพชรแดโอ้ยต้องขออภัยเด้อถ้าว่าเมื่อใดจะรายการสดก็อยากว่าได้อยากยาวสู่ฟังตึมเนาะแล้วก็มีแผนที่ไปจัดรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่มาทั้งสุภลินเมืองกับสิมีแผนไปยกระดับเฮนิชิติการเมืองกับสิมีหลายโคโชกแล้วมาเปลี่ยนบรรยากาศว่าสุทันฟังเติมในรายการเพียงก่อนเที่ยงจะได้กลับไปคืนเอาสดๆหนามไม้จึงว่ากันเติมเด้อในรายการเอ้ยเอากระจิฝากให้ชอบเพลงอาจารย์คำพันธ์วรบันทิตไฮเดอร์ในรายการวันศุกร์ของมื้อนี้กระจิฝากเสียงเพลงในทางระบบแบบมันซื่นวันพฤหัสมื้อนี้นะเอากระชิบบวานยาวทุกท่านเอ๋ยเบาหลายใหญ่ห่างเวลานี่ก็ไว้ไว้มาฟังกะทิเตือนใจตอนท้ายนะที่ได้บันทึกมานะเพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารฝากเตือนพอไปอ่านมานี่หลายอย่างที่เป็นประโยชน์ใกล้ตัวกะทิได้นำเสนอหยิบยกให้ทุกท่านได้ฟังเนาะมื้อนี้จะนำเสนอว่ากำลังใจสำหรับคนที่สู้ชีวิตน้อยบางท่านมาเดินทางมาได้ต่างแขวงต่างเมืองไม่เรียกอยู่แล้วคนจะกับพวกเขาบางมื้อนี่บ่รับบ่นอนกินกับบ่แซ่บมันบ่นอนกับนอนหน่อยโอ้ยทุ่มเรียกงานดิมาฟังเบิ่งกำลังใจสำหรับคนที่สู้ชีวิตเพิ่นว่าอย่าถอยถึงว่าเฮาสิเมื่อยมื้ออื่นต้องดีกว่ามื้อนี้ล้มแล้วลุกจักหน่อยก็สิฮอดเส้นไสทุกปัญหามีทางออกเสมอเชื่อมั่นในตนเองเสมอเด้อเนาะก้าวเหยียบน้อยๆก่อนจะพาไปไกลให้มันได้สิ่งดีๆกำลังรอท่าทางอยู่ข้างหน้าเมื่อยได้ห้ามท้อถอยเพิ่นบอกมื้อนี้อาจจะยากแต่มื้ออื่นสิดีขึ้นอันนี้ก็เป็นกำลังใจเนาะสำหรับบางท่านมาสู้ชีวิตเด้เอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินกับมาก่อนแบกหาบ3โลได้บางท่านบ่จากบ้านจากเมืองมาไกลเนาะก็เลยก็สู้ๆเด้อและการอันที่สนองของพวกเขากับฝากต้อนให้ทุกท่านได้เบิกบัตรบนซื่นนะครับเป็นข้อมูลเสียงเพลงเด้สถานะฮู้ใกล้ตัวเด้นี่สลับในแต่ละมื้อแต่ละวันเนาะเอาเวลาใกล้สิเบิดแล้วขอบใจทุกท่านที่เกณฑ์ได้มาฟังรายการอาทิตย์อัสดงปุ๊บปั๊บเบิดเดียวเวลามันไล่แล้วพี่น้องเอ้ยเวลาใกล้สิบันแล้วก็จะได้จากบรรยากาศเนาะมื้อหน้าจึงว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้อวยชัยพรทุกท่านโชคดีกินข้าวแรงแซ่บๆลาไปก่อนสบายดี

โอ้ยเถ้าเอ้ยลูกเฮาจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือบ่ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุโทรภาพเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสปจีนภูมิใจเสนอผลงานการเขียนและผลิตต้นฉบับภาษาจีนของสถานีวิทยุและโทรภาพกวางซีเฮียบเฮียงและเขียนเป็นบทละครวิทยุโดยสดุดตาสายหงเวียงวัฒนาสนพันธ์เป็นบรรณาธิการในเรื่องที่มีชื่อว่าใต้ห่มต้นจ้างใหญ่พันธิคลบละครวิทยุเรื่องใต้ห่มต้นจ้างใหญ่เป็นบทละครที่ได้กล่าวถึงบุคคลอันเป็นแบบอย่างในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากซึ่งเขาคือบุคคลต้นคิดในเวียกงานการบริหารบ้านแบบใหม่เขาคนนั้นมีชื่อว่าเวยหมิงเวยหมิงคืออดีตเลขาคณะพักบ้านเหอจ้ายทั้งเป็นหัวหน้ากองผลิตซึ่งเป็นประธานบ้านผู้ที่ค้นคิดทั้งเป็นผู้นำพาสร้างตั้งคณะกรรมการชาวบ้านแห่งทำอิฐของประเทศจีนในปีค.ศ.1980ถึงว่าเวลาจะผ่านไปดลจนเหวยหมิงก้าวสู่การเกษียณเข้าสู่วัยชราและก็ตามแต่เล่าก็ยังบ่ลืมอุดมการณ์เริ่มต้นของตนเองเรายังคงอุทิศแห่งกายแห่งใจที่เหลืออยู่เพื่อซวยเวียกของคณะกรรมการชาวบ้านตลอดมามันเป็นการอุทิศแห่งกายแห่งใจในวัยเกษียณหวังเฮ็ดทุกสิ่งให้เกิดผลประโยชน์แก่สังคมต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังละครวิทยุที่มีชื่อเรื่องว่าใต้ห่มต้นจ้างใหญ่

0: เมืองอิโจเขตกวงซีที่มีธรรมชาติอันงดงามคือบ้านเกิดในตำนานของหลิวซันเจียเทพธิดาแห่งเสียงเพลงในเขตฮอมพูของตะแสงผิงหนานมีหมู่บ้านที่มีหลายชนเผ่าอาศัยอยู่รวมกันนั่นคือบ้านเหอใจอยู่ใจกลางบ้านมีต้นจ้างใหญ่ต้นหนึ่งที่ใหญ่ขนาด3คนอุ้มจึงหอบไม่ต้นนี้มันผ่านห้อนผ่านหนาวมาหลายห้อยปีแต่ก็ยังคงสูงใหญ่แข็งแรงหากยังเหลิกใบดกหนาและทรงกินหอมกระจายไปทั่วชาวบ้านบ่าวาจะมีเวียกหรือยามว่างก็มักจะมาเต้าโฮมกันอยู่ก้องต้นจ้างสูนี่พวกเขานั่งลิ้นถึงแผ่นหินทั้งเว้าจาปาใสเล่านิทานหรือขับห้องเพลงรวมกันจนแผ่นหินนั่นมื่นและเลื่อมยิบหยับในต้นปี1980อยู่ก้องต้นไม้นี่ได้เกิดมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่องมีอยู่ว่ายามแรงของมื้อหนึ่งในต้นเดือนมังกรเหวยหมิงซึ่งเป็นทั้งเลขาคณะพักกองผลิตและหัวหน้ากองผลิตบ้านเหอใจแล้วหากระปุกสลีอยู่ส่วนของตนเองสำเร็จเราตั้งใจจะมาแวะนั่งพักผ่อนย้อนอารมณ์อยู่ก้องต้นไห้ใหญ่และในเวลาที่เรากำลังพันยาสูบอยู่นั่นเรื่องบ่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น
1: หัวหน้าเว้ยคันคูเบื้องตะวันออกของอ่างเก็บน้ำหัวแล้วมันหัวแล้ว
2: มันเมนปะคนจะไปเดี๋ยวนี้แหละจังหวัดฟ้าไปห้องการกองผลิตไวๆเด้อแล้วก็ประกาศทางโทรคงให้ประชาชนทั่วทั้งบ้านฮู้และให้เขาเจ้าหน้าที่ฟ้ามาซอยกันด่วนบอกเอ้ยยันเฟยให้แล้วนำประกาศซ้ำๆหลายเถื่อเด้อ
3: ไปไปไปพวกเขาไปไปไปตอบกันไว
1: นี่คือการแจ้งซุกเซินเดอร์นี่คือการแจ้งซุกเซินเดอร์แจ้งให้พี่น้องฮู้ว่าเดี๋ยวนี้คู่กันน้ำเบื้องตะวันออกของอ่างเก็บน้ำมีห้อยแตกหัวขอให้สมาชิกทุกท่านเอาจกเอาส้วนที่โตมาแล้วเฝ้ากันไปช่วยเดอร์อ่างเก็บน้ำหัวอ่างเก็บน้ำหัวเฝ้าไปช่วยด่วนอ่างเก็บน้ำหัวอ่างเก็บน้ำหัวเฝ้าไปช่วยกันด่วนด่วน
4: ขอคนมาพูดอีกแค่สองสามคนแดงฟ้ายูและคนหินมาทางพี่เดอร์ไว้ไว้แดงผมเจ้าน้ำมันทะลุมาแห้งขึ้นเรื่อยๆนะฟ้าแดงฟ้าแดง
5: เอาไป
6: หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าน้ำมันทะลุออกมาไงอย่างไรเห็ดแบบนี้มันบ่ได้ทนหรอกหัวหน้าเอ้ยหินก้อนเดียวนะเอาลงแบบนี้ลงบ่ได้น้ำมันพัดไปหมดแล้วหัวหน้า
4: สาวหัวสาวหัวพากันเอาทรายใส่กระสอบปานแล้วก็โยนลงไปให้สิ่งหัวนี้ไว้เด้อไว้ไว้เด้อ
7: ครับทราบครับทราบได้ยินแล้วได้ยินแล้วพวกเขากำลังเห็ดอยู่กำลังมาดู
4: มาไอ้ยกนี่คนเขาได้ละคนไปใส่กันหมดแล้วหามาเพียงเท่านี้นะคงจะบ่พอดอกเป็นอย่างบ้านเขาแล้วถึงมีแต่คนมาหน่อยแบบนี้เหรอ
1: หัวหน้าหัวหน้าค่อยมาแล้ว
4: ยานเฟยคือมาแต่เจ้าคนเดียวได้ประกาศเอิ้นคนมาซวยอยู่วะ
1: ประกาศแล้วเขาประกาศตั้งหลายครั้งห้องจนสิคอแตกแล้วนี่นะ
4: มามามามามาเฮ้ยแบบเติมอีกคนนึงเนี่ยก็ยังดีดีกว่าบ่มีเพิ่มอย่างสิงสวนทั้งลมนั่นก็เป็นแนวใดกันล่ะฮะน้ำยังไหลอยู่วะ
6: กระสอบทรายนั้นได้ผลดีโยนลงมาให้ตื้นอีกได้จัก3 4เปา
1: ได้เลยอันนี้มาๆๆๆ มาหักเอาไปเลย
4: สิงสวนระวังตัวดีเด้ออย่าให้ลมลงไปในหูเด้คันสนะตายคัก
6: ๆเฮียพ้อยอับอยู่แล้ว
4: ดี
6: โชคดีเห็นน้ำหัวบ่ทันใหญ่ปานใดดังนั้นคือสิยากกว่านี้อีกดีดีดีดีที่พวกเขาแจ้งบอกให้กันหู้ทันเวลา
4: ดีดีดีดีดีปานยกพวกเขาออกจากอกเฮ็ดให้ลงใจสิงสวนพวกเขาเนี่ยขึ้นมาหมดทุกคนแล้วแม่นบอกให้ขึ้นมาก่อนดังไฟเด้อดังกองใหญ่ๆ ให้ทุกคนได้ฟิงน้ำแดงพอจะได้อบอุ่นทางกายไว้ไว้ไว้ซอกฟืนมาสอยกันไว
1: ้ปะโทปะทายเกือบตายวังกี้นี้ทั้งเฝ้าทั้งฟังจนใจสิขาด

0: หนาวไม่หนาว
1: พวกเจ้าเอ้ยลองคิดเบิ่งดูตอนข่อยย่างมาเนี่ยบังเอิญเห็นบักอ่านข่อยก็บอกมันว่าฟ้าไปไว้ๆอ่างเก็บน้ำหัวแล้วน่ะนะพวกเจ้าเดาเบิ่งดูว่ามันตอบข่อยแนวใดมันถามข่อยว่าแล้วได้ค่าจ้างเท่าใด
0: อ๋อ
1: ข่อยก็บอกว่าบ่มีค่าจ้างดอกไปช่วยกันล่ะด้วยความสมัครใจมันตอบข่อยว่าคันสั้นข่อยบ่สมัครใจดอก
0: อ้าว
1: มื้อนี้ต้องเฝ้าไปปลูกผักอยู่สวนแต่เช้าหัวหน้าคิดเบิ่งดูคนเฮาคือมาเห็นแก่ตัวแท้เดี๋ยวนี้นะ
0: เออนาคิดตัง
2: ค่อยก็พบมาคนหนึ่งคือกันแต่บ่อยากเว้าซื่อมันออกมาดอกมันก็เว้าแบบนี้ล่ะฮะอำนาจการปกครองของบ้านเฮาหาก็จัดสรรแบ่งดินให้แต่ละครอบครัวได้สร้างอยู่ทำกินเป็นของไผของเราได้บ่โดนปานใดแต่คนเฮาคือมาเห็นแก่ตัวไว้เอาแท
0: ้ก็จังว่านี่แหละการแปลงอ่างเก็บน้ำนี่ก็เพื่อผลประโยชน์ของทุกคนในบ้านให้ได้สมใส่หวมกัน
2: แม่นๆๆ
0: แต่บางคนได้เห็นว่าของส่วนหวมเลยบ่ใส่ใจ
1: เออนี่ๆๆให้ค่อยเว้าซะบ้านเฮานี่ถ้าบ่มีคนคอยเบิ่งแยงมันก็สิคือกับซ้ายกับมือนึงนี่ล่ะที่แตกสะไปคนละทิศละทางไผสิมาฮู้จักคิดและมีเหตุผลคือห่วงเศร้าหัวยงเลี้ยงเจ้าคิดคือค่อยเว้าบ
3: ่ก็แม่นคือเจ้าว่าหั่นแหละอ่างเก็บน้ํานี่3มื้อดี4มื้อไข่แนวนี้แหละพวกเฮาเฮ็ดเวียกบ่ปกติจักเทื่อเดี๋ยวนี้ยังเป็นระยะฤดูแล้งอยู่ถ้าอีกจักเดือน2เดือนฝนตกมาน้ำปลาก็คงสิไหลหลากลงมาอีก
0: อ
3: ่างเก็บน้ำเฮาที่มีสภาพแบบนี้คงบ่ทางหยังกับระเบิดเวลาว่าบ่
2: แม่นแม่นเมืองทรงน้ำก็เพพังหมด
3: อ
2: ีกบุดลก็สิฮอดยามเฮ็ดนาแสงแล้ว
3: เออ
2: คันบ่มีน้ำเฮ็ดนาพวกเฮาก็สิเฮ็ดแนวใด
1: โอ้ยเนาะถึงตอนนั้นคณะบ่มีน้ำเพียงพอพวกเฮาก็คงต้องเปลี่ยนมาปลูกมันด่างปลูกสาลีแทนล่ะติหรือพวกเจ้าว่าแนวใด
4: เฮ้ยๆๆห่วงซะหัวเวลานี้บ่แม่นสิมาเว้าประสดประสานกวนประสาทกันได้
1: อ้าวข่อยเว้ากวนประสาทเจ้าบ่ได้ข่อยเว้าเรื่องแท้ประธานสหพันธ์แม่นยิงเอ้ยคันอ่างเก็บน้ํายังเป็นแบบนี้ต่อไปมันต้องได้มีคนตายย้อนคักๆล่ะ
4: เจ้าหมายความว่าแนวใดนี่คือว่าเว้าแซงให้มีคนตายแท้มันบ่แม่นเรื่องดีได้นี่
1: เจ้าหั่นล่ะคิดไปเองเฮาต่างคนก็ฮู้สภาพของอ่างเก็บน้ําของเฮานี่แล้วคันยังบ่มีไผมาบริหารจัดการบ่มีการเปลี่ยนแปลงซ่อมแปลงให้ดีมันสามารถเกิดเรื่องใหญ่ที่พวกเฮาบ่คาดหวังได
4: ้ไผว่าบ่มีคนจัดการตอนนี้พวกข่อยบ่ได้เบิ่งบ่ได้แยงวะ
1: ก็ย้อนพวกเจ้าบ่ได้เบิ่งแยงหั่นละเป็นประธานสหพันธ์แม่นยิงแล้วพากันคิดแนวใดผ่านมาเห็นว่าบริหารจัดการน้ำบ่ได้เรื่องเลย
0: เอาละเอาละเอาละเอาละเซาผิดกันได้ละเบาหน่อยลงฟังให้หลายตั้งหน้าเฮ็ดเวียกต่อสิงสวน
2: ฮะ
0: พาพวกเขาเจ้าไปเห็นเวียกต่อเด้อเพียงกันแบบนี้น่ะบ่มีผลดีหยังดอก
2: เจ้าพับทราบสิไปเดี๋ยวนี้ล่ะ
5: หลังจากกลับมาจากอ่างเก็บน้ำฟ้าก็มืดค่ำแล้วหลัวสุนทาวเมียของเวยหมิงเห็นผัวตัวเองเปียกเปื้อนไปด้วยขี้ตุ่มและมีท่าทางอิดเมื่อยนางก็ฟ้าวางลูกอยู่ในอ้อมกอดลงแล้วเฝ้าไปต้มน้ำห้อนทรงสาอุ่นข้าวปลาอาหารและซอกเสื้อผ้าให้ผัวเปลี่ยนทันที
6: เอาคือมาเป็นเสื้อผ้าแบบนี้ฟ้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไว้ๆบ่แม่นข้างบ่แม่นเล็กเด้อคันเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมาสิเห็นแนวใดไว้ๆไปเปลี่ยนเครื่องก่อนแล้วมาดื่มน้ำซาร้อนๆนี
0: ่อ่างเก็บน้ำมีห้อยหัวหลายบ่อนโชคดีที่เห็นไวและก็พากันแก้ไขตอนนี้อัดหู้หัวได้ละคุมสันธานของบ้านเฮามันมีผู้อยู่ทั้งสองเบื้องมีแม่น้ำอยู่ทั้งกลางยามน้ำนองมาก็มีแต่อ่างเก็บน้ำนั่นละคอยเก็บกั้นสะลอเอาไว้คันมันแตกขึ้นมาโอ้บ่อยากจะเว้ามันเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายเลยล่ะ
6: เอาดื่มน้ำมันห้อจากจอกก่อนซะมิตรเจ้าพูดเดียวว่าไปแปลงอ่างน้ำหัน
0: บ่ดอกหลายคนอยู่โดยเฉพาะนักก็มียงเลี้ยงสิงสวนและพวกกรรมกรกองผลิตเนี่ยก็ไปกันหมดนอกนั้นน่ะก็ยังมีเลี้ยงเวยกับห่วงเสาหัวนำคนก็ไปหลายอยู่
6: แต่ได้ยินว่าบางคนก็บ่ยอมไปเพียงแต่เงยหน้าเลียวเบิ่งแล้วก็กลับคืนเข้าเฮือนมาๆฟ้ากินข้าวก่อนซะ ข้าเจ้าคอยอุ่นให้แล้วความจริงสิ่งใดที่ว่ามีผลประโยชน์พวกเขาก็จะพากันแล่นไปภายหลังคณะปกครองบ้านยัดสรรที่ดินให้ทําการผลิตเป็นของแต่ละครอบครัวแล้วไผๆก็อย่างเหมือนเสยมันก็เลยเป็นแบบนี้ล่ะ
0: เอาละเอาละค่อยเข้าใจละเบาหน่อยลงแดโอ้ยอู
6: ้เอาเอาขาเจ้าเป็นอย่างหัน
0: เจ็บขา
6: โอ้ยบางกี้นี่คือว่ายังขาอยู่ดีอยู
0: ่คือซีเมนต์ย่อนแซน้ำโดนโพดขามันเลยจัง
6: โอ้ยเจ้านี่นะ
0: สบายปานใดแต่เอาละเอาละยังไปยังมาจังหน่อยก็คงจะดีขึ้นดอก
6: เจ้านี่นะระวังตัวดิตี้ตอนยังหนุ่มบ่เคยเป็นอย่างนี้นะบาดเฒ่าแก่มามันจะลำบากใด
0: โหแล้วโหแล้ว
6: เอออีกสิบกว่ามื้อก็สิฮอดปีใหม่แล้วมื้ออื่นนี่ค่อยอยากพาลูกไปหาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าซั่นดอกเจ้าสิไปนำกันบ
0: ่เออคือสิบ่มีเวลาว่างดอกจะพาลูกไปซะ
6: เดี๋ยวนี้นี่มีหยังให้ยุ่งอีกบ่เป็นหัวหน้ากองผลิตมันก็มีแต่ซื้อละล่ายังสิไปหาใส่ใจเรื่องที่บ่มีประโยชน์เฮ็ดหยัง
2: สบายดีหัวหน้าหัวหน้าเว้ยเป็นจังได
0: โอ้กำลังจะไปหาพวกเจ้าอยู่พอดี
2: พวกข่อยมาหานี่เพื่อมาปรึกษาได้นี่รู้สึกว่าหมู่บ้านเฮาเดี๋ยวนี้มันเริ่มบ่เป็นระเบียบแล้ว
0: อืม
2: ข่อยอยากมาร่วมกับเจ้าเบิ่งนะหัวหน้า
0: ข่อยก็ว่าจะไปหาพวกเจ้าคือกันเออมานี่นั่งก่อนไว้นี่ดื่มน้ำก่อนดิ
6: เสริญพวกทานนางตามสบายเด้อ
0: เขาอยากจะบอกพวกเจ้าว่าเศร้าเมื่อวานนี้งัวของลุงเวยน่ะถูกคนลักไปลุงเวยได้ห้องเอิ้นให้พวกเพื่อนบ้านน่ะมาซอยกันไล่จับแต่ทุกคนน่ะพัดบอกว่าเขาเวียกหลายบ่มีผู้ใดก็ยอมไปซอยเราเลยพวกเจ้าน่ะคิดเบิ่งดูคันสภาพบ้านเฮาน่ะบ่สามัคคีกันเป็นแบบนี้ต่อไปประชาชนจะอยู่จะกินแนวใดมันจะไหวอยู่วะ
7: เอ้ยนี่ๆๆหัวหน้าเรื่องความสงบในบ้านเดี๋ยวนี้มันเป็นปัญหานักแท้ๆใดพวกเขาแต่ได้มาไม่มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาหัวหน้าเบิ่งดูเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเท่าใดแล้วบ่บอกทุกคนโคกจังฮู้ดี
4: หัวหน้าเว้ยข่อยมีเรื่องนึงอยากเว้าม
0: ีเรื่องใดล่ะเอ้ยยันเฟยบ่มาลดนะบ่ต้องเกรงใจดอก
4: เออคือว่าเมื่อวานนี้ข่อยพาพวกสาวๆไปซ่อมห้องเพลงอยู่ก้องต้นสู่ใหญ่เพราะว่าเป็นบุญห้องเพลงวันที่3เดือน3ใกล้สิฮอดแล้วแม่นบ่เจ้าลองฟังเสียงนี้เบิ่งเด้อว่ามันม่วนแด่บ
0: ่โอ้พวกเจ้าในห้องเพลงขึ้นเมืองอยู่ก้องต้นจ้างสูงใหญ่สันติ
4: แม่นๆมื้อนั้นมีชายหนุ่ม3คนมาห้องเกี่ยวพาราสีแบบล้าหมกบางทอนน่ะมันห้องว่าเห็นน้องนางคือมาจบงามแท้ยิ้มย้ำใดก็เห็นแก้มบองอ้ายอยากยองเข้าไปหอมแก้มเบิ่งเด้และอื่นๆหลายคำฟังบ่ได้ล้าหมกโพด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการละครวิทยุจากคณะละครเสียงแคนลาวรายการนี้กระจายทั้งระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว

0: ได้ยินคักบ่หนุ่มสาวเรานี่พวกมันห้องเพลงล้ามกอนาจารยังมีทอนที่ฟังยากคัดสินธรรมกว่านี้อีกได้ข่อยก็เลยให้ให้พวกมัน
1: พวกที่มาห้องเพลงทะลึ่งตึงต่างแบบนี้มันสมควรถูกให้ถูกตำหนิแล้ว
0: พวกมันน่ะหน้ามาหน้าด้านให้ซื่อๆบ่มีประโยชน์ดอกต้องเอาไม้ค้อนฟาดหัวผู้แหละจึงสิสำนึกแบบนี้นะ
2: เออแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้บ้านเฮามันกลายเป็นบ้านฮกหลายหนึ่งหน่อยได
1: ้อ๋อ
0: จริงส่วนเจ้าเว้าหยังเกาะฮกหลายหนึ่งหน่อยข่อยบ่เห็นสิเข้าใจอธิบายเบิ่งดูมันหมายความว่าแนวใด
2: อ้าวบ่ฮู้ติฮกหลายหนึ่งหน่อยก็คือ 1. คนลิ้นไพ่ลิ้นการพนันก็หลาย 2. คนกินลักมักขโมยก็หลาย 3. คนลักตัดไม้ทำลายป่าก็หลาย 4.คนห้องลำทำเพลงแบบตะลึงตึงตังบ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีก็หลาย 5. คนขี้ข้านมักง่ายก็หลาย 6. คนที่บ่นับถือการจัดตั้งก็หลายแต่คนจัดการบริหารผัดมีน้อยเดียวสิบ่ให้เว้าว่า6หลาย1หน่อยได้ใด
0: ๆเออก็น่าคิดเนาะแต่ก่อนมีทหารกองพันใหญ่คอยเบิ่งแยงคันกองพันใหญ่เบิ่งบ่ไหวก็มีตาแสงแต่เดี๋ยวนี้พอทางบ้านได้แบ่งดินให้แต่ละครอบครัวเฮ็ดกินไผ่ลาวแล้วต่างคนต่างก็ยุ่งแต่เรื่องของตัวเองบ่ต่างกับคำบู่ฮานที่ว่าเข้าเจ้าปั้นบ่เป็นก้อนเดี๋ยวนี้แต่แสงสามสางของพวกเฮามันเป็นเขตต่อแดนระหว่างสามเมืองเดี๋ยวนี้บ้านเฮอใจแห้งบ่มีไผมาสนใจเลย
3: ก็ย้อนแนวนี้ล่ะลายมือเมื่อนี้ข่อยก็เลยคิดได้ว่าเฮาควรจะตั้งองค์การเฉพาะใดหนึ่งขึ้นมาเพื่อคอยเบิ่งแยงเวียกงานภายในบ้านเรื่องของบ้านเฮาก็ต้องให้คนบ้านเฮาน่ะจัดการกันเองแล้วพวกเจ้าน่ะคิดว่าแนวใดกันล่ะ
0: ถ้าเฮ็ดแบบเจ้าเว้าได้ก็ดีได
3: ้
0: ชาวนาบริหารจัดการเรื่องของชาวนากันเองสั่งรวมเอาเรื่องต่างๆมาจัดการให้เป็นระบบระเบียบ
2: เรื่องดีมันก็ดีอยู่แต่องค์การจัดตั้งนี่ติสิเอิ้นว่าแนวใดเพราะว่าอยู่กองผลิตเพิ่นก็เอิ้นว่าสมาชิกกองผลิตอยู่ตาแสงเพิ่นก็เอิ้นว่าสมาชิกตาแสงแล้วอยู่คันบ้านสิเอิ้นว่าแนวใด
3: ยุคขันบ้านเอิ้นว่าพวกเจ้าคิดน้ำกันมึงดูยุคตัวเมืองเพิ่นก็เอิ้นว่าชาวเมืองพวกเขาอยู่ชนบทก็ต้องเป็นชาวบ้านหรือว่าชาวชนบทยุคเขตกวางซีของเขาก็เป็นเขตปกครองตนเองแม่นบ่ขันสั้นก็เอิ้นว่าคณะกรรมการปกครองตนเองชาวบ้านเป็นแนวใด
4: น่าคิดคณะกรรมการปกครองตนเองชาวบ้านหรือจะเอิ้นย่อว่าคณะกรรมการบ้านดีฟังมึงแล้วก็คล่องหูดี
0: แมน
3: คณะกรรมการบ้านพวกเขาน่ะก็เอิ้นคณะกรรมการบ้านแม่นบ
4: ่แม่นๆถูกต้อง
0: แนวนี้โลดแหละเนาะคักแล้วบัดนี้น่ะต่อไปคันมีไผบังอาจมาห้องเพลงแบบตะลึงตึงตังแบบลามกอนาจารอีกข่อยสิจับมันมาบิดแขนศอกมันแล้วดึงมันมากองไว้อยู่คณะกรรมการบ้านเลย
2: แต่ว่าพนักงานบ้านไผสิเป็นผู้แต่งตั้งล่ะ
3: เนาะ
0: สิถ้าให้ทางตาแสงเป็นผู้แต่งตั้งมานั่นก็คือสิเป็นไปบ่ได้ดอกเนาะซักซ่าแน่นอนเบิ่งสภาพบ้านเมืองเฮาเดี๋ยวนี้พวกเจ้าคงฮู้ดี
3: เรื่องนี้ข่อยก็คิดไว้แล้วสั้นพวกเขาน่ะก็ต้องเลือกกันเองจัดกองประชุมใหญ่ชาวบ้านขึ้นมาเฮือนหนึ่งมีหนึ่งเสียงหรือหนึ่งบัตรอยากเลือกไผก็ให้คนนั้นเลือกมาไผได้คะแนนหลายก็ให้เป็นผู้บริหารจัดการบ้าน
2: ดี
4: บ
2: ่ดีหลาย
4: แมนเลือกตั้งกันเองคณะกรรมการบ้านดีแท้แมน
2: เออนี่นะข่อยขอมีคำถามอยากถามเด้อเดี๋ยวนี้บ้านเฮายังเป็นกองผลิตอยู่ทางเทิงก็ยังมีกองพันใหญ่มีตาแสงถ้าเฮาเฮ็ดแบบนี้แล้วกองพันใหญ่สิเอาไปไว้ไสตาแสงเด้สิเอาไว้บนใดเฮาเลือกตั้งกันเองทางเทิงเพิ่นสิเห็นดีนําอยู่วะ
4: สิ่งที่เจ้าเว้ามามันก็เป็นตาคิดได้มื้อหน้าคันตาแสงมีแจ้งการมีคําสั่งลงมาเพิ่นจะส่งมาฮอดบ้านเฮอใจเฮาได้เด้อใดน้อ
0: เว้ามาแล้วข่อยก็คิดคือกันบ้านอื่นกองพันอื่นก็บ่เห็นมีไผเฮ็ดแบบนี้จักบ่อน
2: แม่นดีบ่ดีทั่วประเทศก็คงยังบ่มีไผเคยเฮ็ดมาซ้ำ
4: คิดนํากันเบิ่งอีกอย่างนึงถ้าเฮ็ดแบบนี้มันจะผิดกฎหมายหรือบ
2: ่ข่อยก็ย่านเรื่องนี้ล่ะคันเฮ็ดบ่ถูกป่ะหับห้องพวกเขาต้องได้ไปอยู่ค่ายดัดสามคักๆ
4: บ่แม่นแต่ตัวเองลําบากได๋ลูกเมียอยู่เฮือนก็จะพลอยเดือดร้อนไปนํา
0: หัวหน้าเว้ยเจ้าคิดแนวใดคืออยากเฮ็ดเรื่องนี
3: ้ค่อยว่าค่อยก็คิดบ่ออกคือกันน่ะก็เลยอยากปรึกษากับพวกเจ้าเบิ่งนี่ล่ะ
0: โอ้เป็นจังซั่นว่ะ
2: บ่แม่นค่อยเป็นคนปอดแหกหรือเป็นคนขี้ย่านเด้อพวกเฮาทุกคนต่างก็เป็นสมาชิกพรรคคันแม่นเฮ็ดเพื่อชาวบ้านมีหยังที่จะต้องไปย่านแต่เรื่องนี้มันต้องได้คิดเบิ่งให้รอบคอบแท้ๆได้ว่าควรเฮ็ดหรือบ่ถูกต้องบ่แม่นบ่ล่ะ
3: สิ่งส่วนเว้าถูกเว้ยคันซั่นมื้อนี้นะพวกเขาได้แยกย้ายกันมื้อเฮือนก่อนต่างคนต่างไปคิดเบิ่งให้ดีๆแล้วก็จึงมาล้มกันใหม่อ่ะเลิกประชุมเนาะไปกลับ

0: สุนเทาลูกรับแล้ววะ
1: ค่อยได้ยินหมดแล้วล่ะเรื่องที่พวกเจ้าล้มกันฮะนะค่อยคิดว่าอย่าเฮ็ดเลยอย่าหาเรื่องเถาะเฮ็ดเรื่องแบบนี้มันสิได้ติดคุกติดตารางใดค่อยว่า

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวโขกข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการร่วมมือแก้ไขผู้ที่ลบหนีคดีอาญาที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามทัพนักกีฬาพ่อกายลาวสุดสร้างผลงานลื่นคาดหมายคว้า3เหรียญคำสิงแซมอาซีครั้งที่58กลับถึงลาวพร้อมถูกต้อนรับอย่างสมเกียรติเวียดนามส่งออกซาไปสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 36% 70% ของพลเมืองญี่ปุ่นสนับสนุนการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หุ่นยนต์ช่วยในทางการแพทย์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เริ่มแต่ระยะนี้จนฮอดปี2017คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสุ่มใส่จัดตั้งเสื่อมซึมมติของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยเวียกงานสร้างแผนพนักงานนำพาคุ้มครองฉบับปรับปรุงให้คณะบริหารภาคกระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อเป็นบนอีกให้แต่ละองค์คณะภาคสร้างแผนดำเนินการสร้างแผนกำหนดและแผนบำรุงสร้างพนักงานตามสิทธิคุ้มครองของตนท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะสุ่มใส่ค้นคว้าเนื้อในข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองสำนวนเอกสารประวัติพนักงานนำพาคุ้มครองคันศูนย์กลางคุ้มครองติดตามแนะนำกรมจัดตั้งกระทรวงองค์การและคณะจัดตั้งนครหลวงแขวงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมเวียกงานคุ้มครองพนักงานคันกระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับเวียกงานคุ้มครองพนักงานให้ลึกซึ้ง
2: ต้องการซึ่งซึ่งมาที่กรมการเมืองซึ่งตามค่ะว่าโดยการสารแผนกับพนักงานนำพาคุ้มครองสำหรับประกลุ่มให้คณะบริหารค่ะกระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อเป็นวันอิงให้แต่ละองค์คณะภาคสารแผนการดำเนินการสารแผนกับพนักงานและแผนประกลุ่มสารพนักงานตามที่คุ้มครองทุกคนซึ่งทางมาที่สภาพนี้เป็นมาที่สภาพประกลุ่มต้องควรให้ขอกำหนดว่าโดยการคุ้มครองสำนวนเอกสารประวัติพนักงานนำพาคุ้มครองทันทุนการคุ้มครองติดตามแนะนำกรมจัดตั้งกองกระทรวงองค์การคณะจัดตั้งและกรมองค์แดงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมีกรรมเกี่ยวกับคุ้มครองพนักงานเพื่อสารความมั่นคงเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงานคุ้มครองพนักงานในเรื่องซึ่งตรงทบกับสภาพการเมืองการปกครองศาสตร์สูงใส่คนขวบปรับปรุงรักษาของขอสะโพกสำหรับที่อุ้มให้พนักงานนำพาคุ้มครองการจูงและคนขวบสารรักษาในขวบขอสะโพกสำหรับที่อุ้มให้คณะบริหารจัดตั้งครับสมัย12ซึ่ง2วัคซูนแมนหายแดงใส่ที่ภายปี2016หรือสาสุดในต้นปี2017
1: ท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนในฮู้เติมว่าเวียกงานก่อสร้างและบำรุงพนักงานแม่นสุ่มใส่ติดตามสุญโญและสมทบกับกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันก่อสร้างและบำรุงพนักงานให้บรรลุตามจำนวนทุนที่ได้รับการอนุมัติจากภายในและต่างประเทศจัดตั้งเสื่อมซึมกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐกรบรรดานิติกรรมของภาครัฐและองค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทหารตำรวจมีความรับรู้เข้าใจและมีความเป็นเอกภาพกันในการจะตั้งปฏิบัติ
0: รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้ให้แข็งแกร่งกว่าเก่าพร้อมกันนั้นให้ส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกกักเกียมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาคมครบ32ปีให้ดีมีเนื้อในและความหมายเน้นใส่ความสำคัญของการศึกษาครูนักเรียนโดยถือเป็นขบวนการปลุกระดมการหักอาชีพครูการเข้าเรียนและอื่นๆท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026ว่าให้สืบต่อสุ่มใส่พันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10คือแต่ปี2026หา2030เพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการซักยากันพยาธิและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมรับรู้เข้าใจพร้อมทางยกระดับคุณภาพการบริการของบรรดาห้องหมอรัฐให้ดีขึ้นกว่าเก่า
3: สืบต่อสุมไซการพันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10แต่ปี2026หาปี2030เพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการสักยาการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพในการบริการของบรรดาห้องหมอรัฐให้ดีขึ้นกว่าเก่าบรรดากระทรวงองค์การสืบต่อลงสวยนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงตามข้อตกลงฉบับเลขที่27ทับนย.ลงที่3เมษายน2026ให้ได้รับผลดี
0: ท่านเครื่องคำแก้วหนูจันให้ฮู้เติมว่ารัฐบาลเน้นหนักให้สืบต่อลงสวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาแสงโดยเฉพาะให้เร่งปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งความรับผิดชอบของแขนงการต่างๆต่อเวียกการดังกล่าวพร้อมทั้งสุ่มใส่กักเกียมเนื่องในและเข้าร่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสมัยที่12โดยเฉพาะห้างนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: วันที่30กันยาพันธ์มานี้พลตีแอนอุ่นอนงนุชห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากลุ่มใหญ่สันติบาลพร้อมคณะได้เข้าร่วมกองประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการร่วมมือแก้ไขผู้ที่ลบหนีคดีอาญาที่ฮานอยประเทศเวียดนามกองประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะบทเรียนประสบการณ์และส่งเสริมการร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขผู้ที่ลบหนีคดีอาญาในภาคพื้นกองประชุมเห็นว่าการร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ชัดเจนการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเวียกงานดังกล่าวมีความสำคัญและจำเป็นที่สุดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพร้อมนั้นกองประชุมได้รับรองในด้านหลักการแผนปฏิบัติงานร่วมอาเซียนว่าด้วยการร่วมมือแก้ไขผู้ที่ลบหนีคดีอาญาปี2026หา2035และรับรองเอาแถลงการร่วมของกองประชุมโอกาสนี้พลตีแอนอุ่นอนงนุชรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบและบรรดาทานหัวหน้าคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและกองเลขาอาเซียนได้เข้าเยี่ยมคำนับทานเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามซึ่งทานได้แสดงความย่องยอส่งเสริมและเสื่อมันบาผลสำเร็จของกองประชุมดังกล่าวจะประกอบส่วนหัดแน่นการร่วมมือในการแก้ไขผู้ที่ลบหนีคดีอาญาในภาคพื้นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
0: ท้ายเดือนกันยาผ่านมานี้ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้มีพิธีลงนามแถลงการร่วมว่าด้วยการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐตรินิดาดและโตบาโกโดยต่างนาให้รัฐบาลลาวโดยท่านทองผ่านสวรรค์เพชรเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มผู้ต่างนาถาวรแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำองค์การสหประชาชาติและต่างนาให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐตรินิดาดและโตบาโกแมนทานเนพาสันเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มผู้ต่างนาถาวรแห่งสาธารณรัฐตรินิดาดและโตบาโกประจำองค์การสหประชาชาติได้ร่วมลงนามในแถลงการร่วมครั้งนี้โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของบรรดานักการทูตทั้งสองฝ่ายสาธารณรัฐตรินิดาดและโตบาโกได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในวันที่31สิงหาคมปี1962มีนครหลวงซื่อว่าปอกเดสปายมีระบบการเมืองปกครองแบบระบบประธานาธิบดีก่อนปี1976แม่นเจ้าชีวิตอังกฤษเป็นประมุขรัฐต่างหน้าโดยผู้สำเร็จราชการโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในทุกๆ5ปีตรินิดาดและโตบาโกตั้งอยู่เขตแคริบเบียนฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกใกล้กับตอนเหนือของเวเนซุเอลาและบ่มีไซเดนทางบกติดกับประเทศใดมีเนื้อที่ทั้งหมด 5,131 กิโลตัมเมตรมีประชากรประมาณ 1,510,000 กว่าคนภาษาทางการแมนภาษาอังกฤษนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่และศาสนาอื่นๆใช้สกุลเงินโดราตินิดาดและโตบาโกรายได้เฉลี่ยต่อ6คนต่อปีประมาณ 19,621 ดอลลาร์ทาแห่งด้านเศรษฐกิจที่สำคัญแมนพลังงานตินิดาดถูกจัดอยู่ในอันดับที่42ของประเทศที่ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกและใหญ่ที่สุดในภาคพื้นแคริบเบียนทั้งยังถูกจัดอยู่ในอันดับที่52ของผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกและเป็นอันดับที่2อยู่ในภาคพื้นแคริบเบียนทัดจากประเทศกุยานา การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มสีมังและอื่นๆในโอกาสเดียวกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันในการสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์และการร่วมมือในด้านต่างๆในต่อหน้ารวมทางการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีสากลโดยเฉพาะแม้ในขอบสหประชาชาติฉะนั้นการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตนี้เป็นการประกอบส่วนให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมืออันเสมอต้นเสมอปลายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและปัจจุบันนี้เฮ็ดให้ลาวมีสายพันธุ์การทูตกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น155ประเทศในทั่วโลก
1: วันที่30กันยาพันธ์มานี้ที่ความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงวิจันทน์หนองคายคณะเฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้มอบผู้ถูกหาคนสัญชาติไทยที่ก่ออาชญากรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์จำนวน25คนยิง11คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยสืบต่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายซึ่งผู้ถูกหาจำนวนดังกล่าวแม่นถูกเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบกักตัวได้ในระหว่างการเข้ากวดล้างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์ยงแฮมอิสตรีนฮงแฮมอินทัสฮงแฮมมินตาฮงแฮมราเซนในวันที่16กันยาพันมาต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซ็นบทบันทึกมอบโดยพันตีสายคำสมศรีขณะด่านตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองด่านสากลความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเซ็นรับโดยพันโทธีญาสภัทรรังสิพรามนากุลห้องผู้กำกับการกวดค้นเขาออกเมืองแขวงหนองคายพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายของหวมการมอบตัวผู้ถูกหาคนสัญชาติไทยจำนวน25คนในครั้งนี้แม่นอิงตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกเมืองและการคุ้มครองคนต่างประเทศของลาวฉบับเลขที่59ของสภาแห่งชาติลงวันที่16ธันวาคม2014และอิงตามการตกลงเห็นดีของทางการลาวและทางการราชอาณาจักรไทย
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ทันมื้อนี้อยู่ห้องรับแขกแขวงบริคำไซท่านสนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงบริคำไซได้ต้อนรับการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของท่านอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติพร้อมด้วยคณะ
4: สหายเลขาพาแขวงบุริคำไซได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการสร้างสาพัฒนาแขวงบุริคำไซในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างพนักงานและการเรียนการสอนทฤษฎีการเมืองการปกครองอยู่ภายในแขวงทุกๆปีแขวงได้ตอบสนองด้านงบประมาณเวียกงานบริหารให้โรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงตามสุกงบประมาณในปี2016แขวงได้จัดสรรภาชนะ4ล้อจำนวน1คันโอกาสดังกล่าวสหายอนุภาพตุนาโลมได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้ยองยอสมเสยต่อผลงานที่แขวงบุริคำไซยัดมาได้พร้อมเดียวกันนั้นสหายได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเวียกงานการเมืองทฤษฎีบำรุงและก่อสร้างพนักงานนำพาคุ้มครองเพื่อตอบสนองความต้องการของเวียกงานในระยะใหม่พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะและทิศทางในการประสานงานสืบต่อยกสูงคุณภาพการศึกษาอบรมทฤษฎีการเมืองอยู่ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและหนักแน่นยิ่งขึ้นสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุริคำไซ
0: เมื่อบดินมานี่ท่านจันทบูรณ์สุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามกฎการและสุญญูการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติอยู่สภาประชาชนแขวงอัตปือ
5: ในกองประชุมได้รับฟังการรายงานและแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างคงไปคงมาเพื่อได้สุ่มใส่รายเวียกงานสำคัญเป็นต้นแมนการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐของแขวงการจัดเก็บและหับด้วยเครื่องทันสมัยการหันการจัดเก็บอากรแบบหมอบเมาเข้าสู่ระบบทันสมัยเพื่อขยายฐานในหับและหลุดพ้นการหัวไหลการแก้ไขผลการกวดสอบกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติโครงการลงทุนของรัฐและการชำระหนี้สินที่ยังค้างรวมทั้งการก้าวเกี่ยมแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี2017โดยอิงสายตาแห้งตัวจริงของท้องถิ่นโอกาสดังกล่าวทานจันทบุญสุขอรุณได้มีคำเห็นและทิศชี้นำต่อกองประชุมด้วยได้นินักให้บรรดาคะแนนการตะเกียบของอาจจะใส่ขอดการประสานงานระหว่างท้องถิ่นและศูนย์กลางให้มีความกลมเกลียวและหวังไวและต่อเนื่องเพิ่มทวีการติดตามกวดกาเก็บกำข้อมูลและซุกอยู่ต ตามขอบเขตชิดหน้าที่ของสภาพผสมแขวงเพื่อรับประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐบรรลุตามขาดหมายที่สภาได้รับห้อง
6: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: เมื่อบดลมณีแขวงสารวันได้เผยแพร่และพันขยายข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและผ่านแผนกำหนดจุดสุ่มพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและยะ5ปีต่อหน้าอยู่ห้องประชุมแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีท่านประเดิมพรสนธนีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่าน4วันพระแนกโกนวงบุญทันหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ท่านคันทไลทองพันเฮืองสีหัวหน้าแขนงป่าใหม่ให้ฮู้ว่าสำหรับข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการคุ้มครองโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งประกอบมี11หมวดและ68มาตราจุดประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ก็เพื่อเป็นการกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งใหม่และการส่งเสริมอุตสาหกรรมปรุงแต่งใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแน่ใส่ยกสมรรถภาพการผลิตปรุงแต่งใหม่ให้ได้มาตรฐานสามมูลค่าเพิ่มติดพันกับการคุ้มครองตองโซการสนองใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการนำใส่ทรัพยากรใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติตามทิศสีเขียวและยืนยงนอกนี้พวกเขาห่วมยังได้หาฟังการผ่านบทรายงานเวียกงานการคุ้มครองป่าไม้และความคืบหน้าการจะต่างปฏิบัติคำสั่งเด็กที่เศร้าของนายกรัฐมนตรีข้อตกลงของกระทรวงเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมว่าด้วยรายการผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์ไม่ปลูกไม่ปองและหวายเพื่อส่งออกผ่านแผนกำหนดจุดสุ่มพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ5ปี2026หา2030และประกอบคำคิดคำเห็นเพื่อเฮ็ดให้การจะต่างปฏิบัติในต่อหน้าได้รับมากผลตามระดับขาดหมายออนวณิศรผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัตรรายงาน
0: วันที่22กันยาผ่านมานี้ท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมแขวงจัปสักผู้สินำเวียกงานรอบด้านของเมืองปทุมพรได้ลงเคลื่อนไหวสินำสุกยู่เวียกงานรอบด้านอยู่สำนักงานปกครองเมืองปทุมพร
8: ในโอกาสดังกล่าวคณะนำของเมืองได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด่านในระยะ9เดือนพร้อมทิศทางแผนการ3เดือนท้ายปี2026ให้คณะ4นำได้รับทราบเนื้อในการรายงานได้นิ่นถึงผลงานปัญหาอุปสรรคและปัญหาเวียกงานจุดสุ่มที่ต้องได้เด้งดำเนินในระยะท้ายปี2026ภายหลังการรายงานบรรดาสหายที่เขาร่วมได้ร่วมกันเสนอคำคิดเห็นรายงานสภาพตัวจริงเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขในแต่ละด้านเพื่อร่วมกันส่งหาวิธีการสุกอยู่เวียกงานให้มีความคืบหน้าและบรรลุตามแผนการที่วางไว้จากนั้นสหายประดิษฐ์วรรณรัศมีพร้อมด้วยคณะนำของเมืองก็ได้ลงเคลื่อนไหวอยู่ตาแสงม่วงซึ่งเป็นโอกาสที่องค์คณะภาคหักทานตาแสงม่วงได้จัดกองประชุมทรงแสงประจำเดือนกันยา2026พร้อมนี้สหายไพวอนศรียุทธาประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงม่วงก็ได้รายงานสภาพรวมผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในขอบเขตความหับผิดชอบพร้อมปัญหาที่คงค้างและเวียกงานจุดสุ่มที่จะสืบต่อดำเนินการแก้ไขในตอนถ่ายสหายประดิษฐ์วรรณรัศมีให้เกียรติโอลมและสีนำแนะนำต่อคณะนำของเมืองและตาแสงม่วงจงสืบต่อเอาใจใส่นำภาษีนำกวดกาติดตามเวียกงานหอบด่านเด่งแก้ไขปัญหาขอคงค้างกำหนดจุดสุ่มใน3เดือนท้ายปี2016และสุ่มกำลังจะตั้งปฏิบัติให้บรรลุมาผลตามแผนการที่วางไว้ป้าพิชิตสมบูรณ์รายงานจากแขวงยะปะสัก
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวการประจำวัน
9: บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศร้อนในตอนกลางเว้นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง16หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิระหว่าง21หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส เนื้อที่การปกคุ้มของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคุ้มของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา34องศาสำหรับแขวงเซซุมบูนมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลม

0: นักกีฬาเพาะกายทีมชาติลาวที่สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นเลินคาดหมายได้3เหรียญคำและ3เหรียญเงินในการแข่งขันเพาะกายซิงแซมอาซีครั้งที่58ระหว่างวันที่22 58กันยาผ่านมานี้ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยได้เดินทางกลับถึงลาวเป็นเทียมห้อยแล้วด้วยความสวัสดิภาพโดยได้ถูกต้อนรับอย่างสมเกียรติขณะนักกีฬาสุดนี้เดินทางมาถึงลาวในตอนบ่ายของวันที่30กันยาผ่านมาที่สนามบินสากลบะไตนำโดยท่านคำพระภัยวันวงไสรองประธานเลขาธิการสหพันธ์เพาะกายแห่งชาติลาวให้เกียรติต้อนรับโดยท่านนางพุทธสวัสดิ์วงพจันทร์รองหัวหน้าองค์การกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและท่านบุญมาธรรมวงศ์รองหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงพร้อมด้วยคณะบริหารงานสหพันธ์เพาะกายแห่งชาติลาวญาติพี่น้องและชาวลาวก็คือชาวนครหลวงจันทร์ตลอดฮอดสื่อมวลชนเขาห่วมท่านคำพระภัยวันวงไสให้สัมภาษณ์ว่างานครั้งนี้มีนักกีฬาเพาะกายจาก44ชาติในโขงเขตทวีปอาซีเข้าร่วมแข่งขันเฉพาะลาวก็คือ 3,000 กีฬาเพาะกายแห่งชาติลาวส่งนักกีฬาเข้าร่วม7คนสามารถสร้างผลงานได้ลื่นคาดหมายญาติได้3เหรียญคำและ3เหรียญเงินสำหรับ3เหรียญคำได้จากนางสมมนินพานุสิทธิ์ความสูงบ่เกิน165ซมหญิงนางเพชรลาวรรณสารรายการยิงหุ่นงามความสูงบ่เกิน155ซมหญิงและนางจินตนาคำบุญเฮืองในรายการยิงหุ่นงามความสูงบ่เกิน165ซมหญิงส่วน3เหรียญเงินได้จากนางสมมนินพานุสิทธิ์อายุเกิน35ปีขึ้นไปบ่จำกัดน้ำหนักและความสูงนางเพชรลาวรรณสารรายการโมเดลฟิสิกส์รูปห่างแข็งแกร่งสวยงามใส่สุดลอยน้ำความสูงบ่เกิน165ซมหญิงและนางจินตนาคำบุญเฮืองในรายการยิงหุ่นงามอายุเกิน35ปีขึ้นไปบ่จำกัดล่วงสูงและ1เหรียญทองได้จากเท่าสินประเสริฐวงพันธ์ลงแข่งขันรายการสายหุ่นงามความสูงบ่เกิน170ซมได้อันดับที่4ของอาซีท่านรองประธานเลขาธิการกล่าวเติมว่าสำหรับการก้าวเกี่ยมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานซิงแซมโลกมาฮอดปัจจุบันได้มีความพร้อมจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวห้อยส่วนห้อยแล้วซึ่งพวกเฮาได้เกี่ยมจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด30กว่าคนเฮียงห้องมายังบรรดาประชาชนชาวลาวทุกคนร่วมส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเฮาด้วย
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่29กันยาผ่านมาว่าในระยะ8เดือนของปีนี้เวียดนามได้ส่งออกซา77กว่าต้นสั่งและรับได้143ล้านกว่าดอลลาร์ในนั้นจำนวนซาส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาสั่งและรับได้7ล้านกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น 36.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบในระยะเดียวกันของปีก่อนคิดเฉลี่ยซาแต่ละต้นส่งออกไปยังตลาดนี้บรรลุประมาณ1,649 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ12ส่วนห้อยเมื่อเทียบเซปิกอนตามข้อมูลจากศูนย์การค้าสากลในระยะ7เดือนของปีนี้ราคาซาเขียวเวียดนามที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาบรรลุ 3,000 กว่าดอลลาร์ต่อต้นเพิ่มขึ้นหลายกว่า31ส่วนห้อยเมื่อเทียบในระยะเดียวกันของปีก่อนราคาซาดำก็เพิ่มขึ้น13กว่าส่วนห้อยเป็น 1,737 ดอลลาร์ต่อต้นกรมส่งออกนำเข้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามเฮือว่าความต้องการซาอาจจะเพิ่มขึ้นในไตรมาส4เมื่อก้าวเข้าสู่ระยะบุญและปีใหม่อยู่บรรดาประเทศอาซีตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือคาดว่าราคาส่งออกจะหักษาระดับสูงในขณะที่การปรุงแต่งซาซาพิเศษและผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายการค้าอาจจะสืบต่อประกอบส่วนเข้าในมูลค่าการส่งออก
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขแห่งงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นได้เผยแพร่ผลการศึกษาผ่านบทรายงานปกข่าวประจำปีในวันที่29กันยาผ่านมาว่าพลเมืองญี่ปุ่นหลายกว่า70ส่วนห้อยมีทัศนคติในทางบวกต่อการทำห้องเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเซนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และหุ่นยนต์มาใช้ในแขนงการแพทย์และการดูแลสุขภาพข่าวรายงานว่าผลการศึกษาดังกล่าวได้เน้นหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตโดยผ่านการทำห้องเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ภายในประมาณปี2040ซึ่งเป็นระยะที่ประชากรผู้อายุสูงของญี่ปุ่นที่มีอายุ65ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นสูงสุดท่ามกลางปัญหาการขาดแคลน

0: พทย์พยาบาลและผู้ดูแลที่หุนแหงขึ้นเรื่อยๆผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ที่มีอายุระหว่าง25-74ปีผ่านระบบออนไลน์พบว่า72%ของผู้ตอบแบบสอบถาม 3,000 คนเห็นดีกับการนำใช้ AI เพื่อช่วยเหลือเพศในการวินิจฉัยพยาธิในขณะที่73%สนับสนุนการนำใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้ดูแลและคนเจ็บ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าในวันที่19กันยาพันธ์มาเป็นวันสากลแห่งความหับหู้ด้านการสูญเสียและการสิ้นเปลืองอาหารผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO กล่าวว่าการลดพรการสูญเสียและการสิ้นเปลืองอาหารมีผลดีต่อการสุญโญการหันเปลี่ยนรูปแบบของระบบการเกษตรและอาหารประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและทุนฮอนพร้อมทั้งลดพรความกดดันต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ข้อมูลจากองค์การ FAO แสดงเห็นว่าสิ่งแปลกอาหารที่ผลิตในทั่วโลกมีประมาณ19%ถูกทิ้มไปในขั้นตอนการขายการบริการกินดื่มและการบริโภคในครอบครัวเนื่องจากการขยายตัวของกสิกรรมยังเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการทำลายป่าไม้การลดพรการสูญเสียและการสิ้นเปลืองอาหารจึงมีผลดีต่อการยกสูงประสิทธิภาพการนำใช้ที่ดินกสิกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันและลดพรความกดดันต่อป่าไม้
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไซและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

0: นลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส19:30-20:00 น.เมื่อนี้ป่องไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังพบกันวันนี้แมนวันพฤหัสที่1 ตุลา 2026เนาะเป็นเดือนใหม่เด้เริ่มต้นเดือนใหม่เดือนนี้ก็สิมีหลายเหตุการณ์ได้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อซาดลาวของพวกเขาฮู้บ่ว่ามีเหตุการณ์อย่างใดเริ่มต้นจากเดือนตุลานี่ก็เข้ามาแล้วก็จะเป็นวันครูแห่งชาติเด้เนาะวันที่7ตุลาปีนี้ครบรอบ32ปีจากนั้นก็จะเป็นวันประกาศเอกราชเด้ครบรอบ81ปีตอนท้ายๆเดือนก็สิมีโอ้งานสำคัญได้นี่บุญออกพรรษาปวารณาและบุญสวงเฮือประจำปี2026อยู่ทาวัดจันทนครหลวงเวียงจันทเด้เป็นปางบุญใหญ่ที่เคยสืบทอดปฏิบัติกันมาแต่บุหานอาการผู้ละแต่ว่าได้ยานี่ก็น้ำสวงเฮือก็หลายปีแล้วเด้บ่มีสวงอยู่วัดจันทนี่เนาะแต่ว่าเพิ่นก็ยังเฮ็ดอยู่เนาะเพิ่นก็มีห้องน้ำก็พอได้สวงเอาฮีดเอาคองและเป็นประเพณีเด้แต่ว่าระยะนี้ก็แม่นเข้าสู่เดือนตุลามานี่ก็เกี่ยมจิตเกี่ยมใจฮะนะพี่น้องเฮาพี่น้องเสื้อซาลาวของพวกเฮาติดตามเด้อผลสันการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เพิ่นจะเริ่มขึ้นในวันที่จะดำเนินไปฮอดวันที่21เพิ่นได้ก็จะมีเวียกงานของชาติหลายเวียกงานใหญ่ๆและนำเข้าผ่านอยู่กองประชุมรวมทั้งกฎหมายได้หลายฉบับได้จะนำเข้าผ่านอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่10ของสภาสุดที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ครั้งนี้ส่วนระยะรายการฮักแผ่นดินแม่ก็มี3ระยะเช่นเคยเนาะระยะเมืองลาวันนี้พวกเราจะไปเบิ่งการสร้างหอมงใหญ่หอมงใหม่ยกระดับภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนส่วนลาวก็เพื่อนมิตรเมื่อนี้จะไปเบิ่งการเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีเนาะเป็นระยะลาวกับเพื่อนมิตรชวนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปนำเปลี่ยนยอลำป่าใกล้ๆและอยู่นครหลวงวิจันทร์นี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางของคนหักธรรมศาสตร์และการผจญภัยนั่นก็แม่นทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในรายการหักแผ่นดินแม่มื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนฟังเพลงห้องจัดรายการก่อนมอบเป็นความสุขความเบิกบานบนซื่นให้แก่เพื่อนมิตรรายการทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อซาดลาวของพวกเฮาอยู่ต่างประเทศที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่าน

ครับเข้าสู่การดำเนินการของรายการฮักแผ่นดินแม่เข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้เนาะแล้วเมื่อนี้พวกเขาจะเสนอให้ฮู้เกี่ยวกับการเกี่ยมสร้างหอโมงแห่งใหม่ยกระดับภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองท่าแขกแขวงขมวนซึ่งคราวนี้ก็แม่นมีพิธีวางศิลาลึกโครงการก่อสร้างหอโมงเมืองท่าแขกโดยการสนับสนุนจาก2บริษัทมูลค่ารวมกันก็แม่น2ตื้อ500ล้านกีบซึ่งจัดขึ้นในวันที่24กันยานี้24กันยาผ่านมาเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็เดือนใหม่แล้วดิวันที่24กันยาผ่านมานี้เพื่อสร้างจุดเด่นใหม่และส่งเสริมทางแห่งด้านการท่องเที่ยวอยู่เมืองท่าแขกเนาะซึ่งว่าท่าแขกนี่ก็เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมหลายได้เนาะหลายคนก็ไปเดียวไปเล่นไปเที่ยวมีหลายบ่อนท่องเที่ยวดิและอยู่ในพิธีเพิ่นก็มีการประกอบพิธีทางศาสนาตั้งเสาเอกวางศิลาลึกตามประเพณีงามของเราเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นความโชคดีเนาะสร้างความเป็นสิริมงคลความสวัสดิภาพให้แก่โครงการและผู้ปฏิบัติงานและโครงการหอเมืองอยู่ทางเมืองท่าแขกนี่ก็มีเป้าหมายสร้างสิ่งก่อสร้างเป็นจุดเด่นใหม่หรือว่าสัญลักษณ์ของเมืองเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมืองท่าแขกให้สวยงามและน่าอยู่พร้อมทั้งสร้างจุดสนใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะที่ได้ไปเยี่ยมยามเมืองท่าแขกแขวงขมวนก็เพื่อได้ไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ดิจากการสร้างหอโมงคาดว่าจะประกอบส่วนยกระดับการท่องเที่ยวอยู่เมืองท่าแขกนี้เนาะสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงขมวนว่ารวมและในอนาคตให้ดีขึ้นนั่นเองเนาะอันนี้มันอยู่ในระยะก่อสร้างแล้วก็วางศิลาลึกไปแล้วเนาะในวันที่24กันยาผ่านมาเนาะเกี่ยวกับอันการสร้างหอโมงหอโมงแห่งใหม่อยู่ใจกลางเมืองท่าแขกนั่นเองอันนั้นมันระยะเมืองลาวันนี้นำมาเสนอให้เพื่อนเป็นรายการโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อซาดลาพวกเฮาได้รับฟังนำกันส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้เนาะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้นี่ไปเบิ่งการเคลื่อนไหวของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่เพิ่นได้นำพาคณะผู้แทนลาวไปเข้าร่วมกองประชุมภาคอภิปรายทั่วไปของของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเนาะอยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาและในกองประชุมครั้งนี้นี่ท่านรองนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เว้าย้ำคืนถึงความสำคัญในการเร่งรัดจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานโดฮาและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงอย่างเต็มส่วนและเพิ่นก็ได้ยกเห็นว่าการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศโดยพัฒนาของลาวเฮานี้บ่แม่นจุดสิ้นสุดของเวียนงานการพัฒนาแต่เป็นขีดหมายทั้งประวัติศาสตร์และบาดก้าวใหม่ของการพัฒนาที่มีคุณภาพและยืนยงและท่านทองสวรรค์พรหมวิหารเพิ่นก็เฮียกห้องให้ครูห้องพัฒนาสืบต่อให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและทุนฮอนที่มีความต้องการทางด้านการพัฒนาของบรรดาประเทศที่อยู่ในขณะขบวนการหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาหรือว่าได้หลุดพ้นออกจากสถานภาพดังกล่าวแต่ว่ายังสืบต่ออยู่ในระยะข้ามพันเพื่อรับประกันให้แก่การพัฒนาที่มีคุณภาพและเนื้อยงพร้อมทั้งสามารถรับมือกับสิ่งท้าทายของยุคสมัยใหม่ได้อย่างทันการและมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นท่านท้องนายกมนตรีเพิ่นก็ยกให้เห็นผลสำเร็จในพ้นเด่นของลาวในเรื่องงานการเสื่อมยงเสื่อมจอดโดยเฉพาะเป็นโครงการรถไฟลาวจีนการเปิดนำไส้ทางเหือวงอ่างการเข้าร่วมแล้วทางรถไฟที่2ขององค์การหัวมือทางรถไฟสากลโดยมีเป้าหมายตั้งพันขยายยุทธศาสตร์การหันเปลี่ยนจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลไปเป็นประเทศหมายความว่าหันเปลี่ยนจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลไปสู่ประเทศเสื่อมยงเสื่อมจอดให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและนอกจากนั้นเนาะท่านทองสวรรค์พรหมวิหารเพิ่นก็ได้พบปะแลกเปลี่ยนกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียเพื่อหัดแน่นสายพันธุ์ความมือ2ฝ่ายและท่านรองนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ยังได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศรูวันดาเพื่อส่งเสริมการพบปะร่วมมือระหว่างลาวและรูวันดาโดยการสุกนู่การร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนกสิกรรมแรงงานและบ่แฮ่และพร้อมเดียวกันนั้น
ทางรัฐมนตรีการต่างประเทศรูวันดาก็แสดงความยินดีต้อนรับคณะผู้แทนลาวที่จะไปเข้าร่วมของประชุมสุดยอดฟังโกโฟนี่ที่มีแผนจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้อยู่ประเทศรูวันดาเนาะและนอกจากนั้นเพิ่นก็ได้พบปะกับห้องเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเลขาบริหารคณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกขององค์การสหประชาชาติซึ่งทางท้องสวรรค์ภูมิหารเพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการและทุนฮอนขององค์การของคณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกองค์การสหประชาชาติและเนาะนักยานมารวมทางเวียงงานอื่นๆอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นการไปเข้าร่วมกองประชุมภาคอภิปรายทั่วไปของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81อยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยคณะผู้แทนของลาวเนาะพวกเขาก็ได้นำมาเสนอให้เพื่อนมิตรรายการแนวฟังในระยะลาวกับเพื่อนมิตรของรายการนักแผ่นดินแม่เพื่อให้พี่น้องเสือสัตว์ลาของพวกเขาก็คือท่านผู้ฟังรายการนักแผ่นดินแม่ได้รับรู้ว่าการเคลื่อนไหวเรื่องงานต่างประเทศของท่านห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวมีอย่างแด่เอาอันนี้ก็เป็นระยะลาวกับเพื่อนมิตรเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงห้องจากรายการเติมอีกจนถึงเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะท้ายของรายการจะพาท่านไปเที่ยวทางนั่งเปลี่ยนยอดละป่าใกล้ๆนี่แหละอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่เอง

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้ครับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 หา 20:00 นเข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วจะพาท่านไปเที่ยวโดยเฉพาะแม่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้พี่น้องเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศได้ฮับฮู้ว่าบ้านเกิดเมืองนอนของพวกท่านมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างแดในเวลากลับมายามบ้านแม่หรือว่าพื้นแผ่นดินเกิดแล้วก็มีทิศทางไปเด้เมื่อนี้จะพาท่านไปใกล้ๆเลยอยู่นครหลวงแก่นน้ำเปียนเยาวราชป่าจุดหมายของคนหักธรรมศาสตร์และการผจญภัยในระยะเที่ยวบ้านแม่ท่านผู้ฟังที่หักแพงถ้าว่าท่านกำลังซอกหาสถานที่พักผ่อนที่บ่อยู่ไกลจากนครหลวงแก่นแต่สามารถพาตัวเองหนีจากความวุ่นวายของตัวเมืองไปสัมผัสกับสีเขียวของป่าไม้เสียงสายน้ำและบรรยากาศอันเงียบสงบขอนำเสนอน้ำเปียนโยลปาเนาะเป็นอีกหนึ่งสถานที่หรือว่าจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจซึ่งว่าตั้งอยู่บ้านเสียงแลท่าเมืองปากหนึ่มห่างจากนครหลวงจันทร์ประมาณ70กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงกว่าขึ้นกับสภาพการจราจรและเส้นทางการเดินทางจากนครหลวงจันทร์แม่นใช้เส้นทางเลขที่13ใต้เมื่อฮอด3แยกหลัก40จะสังเกตเห็นป้ายบอกทางไปน้ำเปียนโยลปาจากนั้นท่านก็เลี้ยวซ้ายและเดินทางต่อไปตามป้ายบอกทางตลอดเส้นทางนักเดินทางจะได้เปลี่ยนบรรยากาศจากความคึกคืนของตัวเมืองเข้าสู่วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชุมชนสองฝากทางมีทางบ้านเฮือนของประชาชนทุ่งนาและป่าไม้สีเขียวสลับซับซ้อนกันไปภาพที่เห็นระหว่างทางยังบ่เพียงแต่เป็นทิวทัศน์แต่ยังเป็นอีกหนึ่งวิถีที่พาให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักวิถีชีวิตชนบทสำหรับฤดูฝนเป็นอีกมุมหนึ่งของความงามสำหรับการเดินทางในฤดูฝนน้ำเปียนโยลปามันมีบรรยากาศอีกแบบหนึ่งพืชพันธุ์จะมีสีเขียวสดป่าไม้ก็มีความอุดมสมบูรณ์สายน้ำที่ไหลผ่านท่ามกลางผู้ผาก็ช่วยเพิ่มพูนสีสันให้แก่การท่องเที่ยวเมื่อเข้าสู่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวน้ำเปียนโยลปาแล้วสิ่งที่ท่านสัมผัสได้อย่างชัดเจนก็คือความสดชื่นของอากาศและบรรยากาศที่อ้อมรอบด้วยธรรมชาติเสียงน้ำตกสีเขียวของป่าและสายลมเย็นสามารถช่วยให้การมาพักผ่อนในระยะเวลาที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากชีวิตประจำวันความสุขจากกิจกรรมหลวงหลายจากน้ำเปลี่ยนโยลปาบ่ได้มีเพียงแต่ทิวทัศน์ให้ชมเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมหลวงหลายสำหรับการท่องเที่ยวเริ่มจากการย่างสำรวจธรรมชาติย่างกัวอูไปชมน้ำตกตาดที่เปิดโอกาสให้เข้าใกล้ชิดกับป่าไม้และสายน้ำสำหรับคนที่มากิจกรรมที่มีสีสันยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ขี่รถ ATV หรือว่าขี่โรลเลอร์และอื่นๆที่จะเพิ่มความสนุกให้แก่การมาพักผ่อนอยู่น้ำเปียนหลอดโยลาป่าได้และนอกจากนี้น้ำเปียนโยลาป่ายังมีพิพิธภัณฑ์ชีวนาภาพนาพันธ์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือพิพิธภัณฑ์ชีวนาภัณฑ์น้ำเปียนโยลาปาเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่นำเอาการท่องเที่ยวมาผสมผสานเข้ากับการเรียนรู้ธรรมชาติภายในพิพิธภัณฑ์แม้นมีข้อมูลเกี่ยวกับชีวนาภัณฑ์และการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติหลายด้านสะท้อนให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติภูเขาควายซึ่งจุดนี้เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาตลอดฮอดผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาธรรมชาติเพราะสามารถเรียนรู้จากสถานที่ตัวจริงและได้สัมผัสบรรยากาศการอยู่นอกกรุงเฮียนเนาะจากการเดินทางสั้นๆจากนครหลวงจันทร์ไปสู่ป่าสีเขียวจากการชมน้ำตกตาดไปสู่กิจกรรมผจญภัยและจากการพักผ่อนไปสู่การเรียนรู้ธรรมชาติทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นประสบการณ์ที่ท่านสามารถเก็บไว้เป็นความทรงจำได้อีกดนสำหรับคนมักหักธรรมชาติมักการผจญภัยและอยากซอกหาสถานที่พักผ่อนใกล้ตัวเมืองนครหลวงจันทร์น้ำเปียนโยลาปาอาจเป็นอีกหนึ่งจุดหมายเพื่อพาตัวท่านเองไปสัมผัสกับความงามอีกมุมหนึ่งของธรรมชาติได้อย่าลืมเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเขาที่มาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนมายามนครหลวงจันทร์แต่อย่าลืมน้ำเปียนโยลาปาเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่มักหักธรรมชาติและการผจญภัยฝากไว้เด้อเวลาและรายการก็ใกล้จะหมดแล้วอวยใจพรแก่ผู้รายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบผลสำเร็จในหน้าที่แวงงานทุกประการ
มื่อนี้ป่องไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทานไปก่อนพร้อมด้วยศรีสุวรรณดีดาละวงในสังควบคุมเสียงพบกันใหม่ในวันพัฒนาสำหรับวันนี้ขอกราบคำว่าสบายดี

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั้นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. หา 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. หา 20:00 น.มื้อนี้แม่นวันศุกร์แฮม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่2เดือนตุลาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการข่าวภาษามง5โมง30นาทีรายการข่าวภาษากะมู6โมงรายการกองทัพประชาชนลาว6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเช้า7โมง30นาทีรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการเพื่อสาวกสิกร8โมง30นาทีรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9โมง30นาทีรายการส่งเสริมการศึกษา10โมงรายการท้องถิ่นดินลาว10โมง30นาทีรายการซอกฮู้โลก11โมงข่าวต้นสมง11โมง5นาทีรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการความรู้ทางกฎหมาย13โมงรายการภาษามง14โมงรายการภาษากะมู15โมงหมดรายการกระจายเสียงภาคเช้าแล้วอาจสถานี16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการอาทิตย์อัสดง18โมงรายการเพลงดังในอดีต 18:30 นาทีรายการละครวิทยุ 19:00 นรายการข่าวภาคค่ํา 19:30 นาทีรายการพบกันหลังข่าว 20:00 นหมดรายการกระจายเสียงแล้วอาจสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AM คลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั่นด้วยความถี่ 6,130 กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหาฟังรายการข่าวภาษามง

จมลงมาที่ชัวเฉดาลิเนเฉดาตมลงตาเทาลมนอกุยาสาสื่อจังแจ้งยะจอหติเธอลอจะนอกูปอตอเตียลูชิเหอใจยงแต่เป็นตูสะต้องจัวหายสาสื่อกูจังชัวยาลิเปชิเจลมุมลงอิจัดสะปะชังโอเค

0: จมลงมาที่ชูชะเดอลัสนาลุเชให้ใจยงแต่เป็นตัวสตองจวให้สาสื่อต่อตาธรรมละเป๊ะเป๊ะแหล่งหล่อนอย่างสอสื่อยอดตรงทุนอจวให้ละจอใจจีนาซื้อฝงลูจงโตจมลงชะเดอก็จวนชีตอสักยานักยานยงสาเชให้เชียตอเดเป้มาตลอดชินจีดัว
1: ดักกี้วิทยุส่งเสียงรอคุณผู
2: ้ส่งเพียนแต่ละคนล่วงเวียงจัน
1: ยืมสรวจตั้งแต่ห้าโมงครึ่งรอดรบโมงด้านระบบ AM ขึ้นครึ่ง567กิโลเฮิรตซ
2: ์ขึ้นเรียกครบบัน130กิโลเฮิรตซ
3: ์สมัยเลอบ่เมิมยังซึ่งรักแพงอีกายปึบยอดายามสรวจมือสกีมือมือกัดเราแรม6กัมมง10ลาวนึมระไวสง่าแดวมือสกีมือมือเสียวเปล่าแต่งมือก่อเลอรถจิมอันยิมแนวปราวสาจอติดจอยจุกันเรื่องมักอันมักแนวก็เบือนติดเลอดามือสกีแต่งกลางแต่งริแต่งโจมือมือก่อเลอยอกเกียวเหาะฮอดเหาะเกี่ยวหัวหน้าลงมือก็เลอะหือดมือสกีอย่าตกแต่งเบียกกับมือก็เลอะจิมอันจิมแนวครออันจิมรอจิมกุนย่อๆกลัดครางพญาติซึ่งเกิดยาดายามกี้ก็มือพญาติซึ่งปุกงัดปุกอรย่อเปลี่ยงเหมือนดกจียอดายามสรวดแนวเกืออันกุวันเต็บเมื่อว่างเพื่อกลัดครางเตยอดาริตาไบรตาส่วนดาแกรเกิดจะซึ่งปุกงัดปุกอรย่อจอยกลัดครางอันเพื่อนดกเสมอย่อพญาติซึ่งเกิดยาดายามือกี้มอนมือก็อาอมหักอมครางเยื่อลดเตะแนวมือกำปูปากปิตยาซิดผ่านไบรอมซึ่งปกงาจอันกหานลดยอจะแต่อันจั่วรอลำเดเดยัดเลือซึมมายปันอาซึ่งจุซึ่งวารดาซึ่งยอกายสลายเวทปราวซาจิยอดางอดาทรองแนวเมื่อปักลดปักลางก่อยอก่อยกายมังคิดมังมอนอากมาปรุงกมาเปรยอันเตรยอังกูรงอกระจญีรงอตโลลงอนรูดลดลางดาซึ่งยอดาส่วนดาแกรดารนาดาเมื่องอรนานึมมังคิดมังมอนก่อหินตุ้มเกี่ยวแล้วเอ้ยยัดเลือเนียมยอยงมะภาษาสนอีอือไอโกซกยัดเลขก็เจียวเกี่ยวจอยโอ้ไกลยัดจะนั่นก็เสือเองมิดรายการอีลุจิมลอยจิมกุนมักคิดมักมอนมักคิดมักมอนก็จิมยังเบื้อนมักมอนก็ยังเปื้อนเบื้อนวิทยุยอดเครื่องจักรกระดึ๊ดแน่ก็เสือเองมิดรายการโอ้ซึ่งได้ยืมมือกี้อรยอดตกแต่งเวียกเมื่อก่อนห้อยกาบาร่างยืมอันยืมแนวปุตเต้ก็กลัดครางพญาติสมะจิรงายอเมดานจุทรงก่อนแหน่กับคนเท่าเมื่อเสนิมนั่นเลอะดอกเสมอก่อนนิ่มกับเรือรินเสนิมแหน่เหมือนเดลืออรยอดเปลี่ยงเริ่มแต่ยามกีบริไรก็เติร์เปียนเมื่อมากเกตมากมอนอมเกงัดยูราละเนาะเกอมท่วมก็อาจจะพญาตมักอันมักแนวอรยออาราเปาะเพรวกุ้งกลางเดเดอันก็สะอาดเลอะเปลี่ยเดยาเมื่อกลัดครางพญาตเนี่ยซีดยอผ่านเงาะเกิดเจรพญาตอรยอเปลแย้งรอลำเดเมื่อเดเดอันเลอะดกเสมอไอจอลงเมื่อฮึบโยงมะไตแฮมก็แย้งทรงอรลดเกิดเตงอตรติกเมื่อตะนองตะปักก็อะมังคิดมังแควงเอ้ยก็เมื่อแนวปลื้ดอกสรมือตะละญะกลัดยอครออันจำลอยจำกุนอรยอเปลแย้งลอลำเดมือเดอันกะเลดอกสรมือดามือสิกี้ก็อะมาข่าวจะลอยอเมริกันอีเบิ่นเม็ดเปิ่มยังตอยอกี้อิมยังข่าวปรอมยอ
4: รัฐบาลตองสุ่มเราะแก้ไขมากปัญหายัดตาเดือนกันยากองประชุมรัฐบาลสามัยสามัญประจำเนือนสิงหา2026โฮดดำเนินกองประชุมยอมือซ่องมือเบือนได้ปิดกองประชุมจุริยัตตาวันที่25สิงหาคมนี้มอนสำนักงานนายกรัฐมนตรียัดการเมื่อประธานเดท่านซอนไซซีพันดอนนายกรัฐมนตรีกองประชุมเบือนได้รายงานสภาพพื้นพลเด่นยัดดำเนินสิงหาพร้อมผ่านทิศทางเวียกงานจุดสุมประจำเนือนกันยา2026เมื่อสภาพการคุ้มของราคาสินค้าบรอมการแก้ไขบัญหาน้ำมันเสื้อไฝสภาพภัยพิบัติธรรมชาติบรอมแผนการเกี่ยมพร้อมรับมือยัดดาทายหนึ่งมวยเนื่องราดยอกนี้จดประเทศสืบต่อหักษาเบือนเดเบือนเสถียรภาพทางนานการเมืองอย่างนักแน่นสังคมอาหารเลาะสงบพร้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยบุเดพื

0: ฐานเดเรียมระสกัดกันบรอมแก้ไขกฎหมายปกติกันย่อท่อยัดแต่สังคมแก้ไขแกงสแกมเมอร์การลักลอบการเลิกอาร์กูดดักลวงประเทศออกเมืองกูดแต่เมืองการอาร์กูดพร้อมการเราะจองพหานะผู้ถูกต้องตามกฎหมายเกิดอุบัติเหตุตามงอตรองด่านลายฮับสามารถเก็บลายฮับกูดงบประมาณเบือน 72% เดแผนการเดแผนการปีปฏิบัติเบือนรายจ่ายงบประมาณเบือน 48% เดแผนการปีเดแผนการหนึ่งสามารถครอบคุมอัตราเงินเฟ้อเสลี่ยยัดดาระดับ 76% เดเรียมระส่งเสริมยุดตูลการผลิตเมื่อสินค้าเบือนได้คุ้มของราคาสินค้าพร้อมค่าบริการด้านต่างๆอย่างมือเจ้าการการก่อสร้างปรับปรุงโครงล่างพื้นฐานงอรงอรลดงอรเวียกงานประกันสังคมการพัฒนาอันมือดิจิตอลบรอมทันสมัยกะเกียมเปิดโซเคียนเมฆ2026จอรอ1 2027การสร้างครอบครัววัฒนธรรมสร้างก่อนกลางอันมือวัฒนธรรมการปรับปรุงโครงล่างพื้นฐานบรอมการท่องเที่ยวสาธารณสุขการป้องกันพยาธิและดูการการขยายตานางไฟฟ้าการเคลื่อนไหวต่างประเทศตอมกระบังตรงนี้รัฐบาลเบือนเดเยียมระมอกออรเวียกชิมแนวอันยงมะประสสนเมื่อทึกผลกระทบจากภัยพิบัติอมท่วมเฮ็ดแปดแขวงบุดเดเมื่อทานนายกรัฐมนตรีบรอมสมาชิกรัฐบาลโมยจำนวนเบือนเดยอติดตามแปลเยงพร้อมแก้ไขพร้อมมอบกันเรื่องอันยงมะประสาสนเมื่อกลทึกผลกระทบยัดตาทองถิ่นย่อพร้อมกับพลโหดก็เมื่อเวียกงานมวยจำนวนที่ยัดตองเบือนเดเดเรียมเราะแก้ไขอันอาประสิทธิภาพมากประเวยมังดุกนี้การแก้ไขพวกสแกมเมอร์เมื่ออุปติเหตุทางด้านการค้าขายยาเสพติดและรอมกระบังน้องเกิดขึ้นน้องเกิดเขื่อนมากจำนวนปละแหย่ยูรการจัดตั้งเบือนได้ปฏิบัติโครงการเมื่อบุรีมาซิดเดรัฐบาลน้องละอาสังคืบหน้าน้องสาการนำกูดสินค้าฟุ่มเฟื่อยบรอมสินค้าซึ่งผลิตยัดแต่ระยะกนี้แต่น้องปละเบือนน้องปละเบือนอ่ะทาเอียงลุดจูรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพร้อมการแบ่งความบ่การแบ่งเลาะรับผิดชอบยัดตะคอบเขตระหว่างเมืองตะแสงพร้อมกุ่งอันอ่ะเลาะสัดเจนโรงเรียนพร้อมบริการฮับใส่ประชาชนอันทันการดกนี้กองประสุมเฮนดีไล่นานและการรับผิดชอบหับห้องเดะห่างนิติกรรมจำนวน12สบับ1ห่างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลสบับปรับปรุง2ห่างกฎหมายว่าด้วยการซื้อจัดงานด้วยทุนของรัฐสบับปรับปรุง3ห่างกฎหมายว่าด้วยการครอบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสบับปรับปรุง4ห่างกฎหมายว่าด้วยพลละเหือนสบับปรับปรุง5ห่างกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพสบับปรับปรุง6ห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมสบับปรับปรุง7ห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลละเหือนสบับปรับปรุง8ห่างกฎหมายว่าด้วยการบรอมสกัดกันอาศัยยะข้ามศาสตร์ทางไซเบอร์สบับปรับปรุง9ห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันเลาะสงบอันยงมะประชาชนสบับปรับปรุง10ห่างกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายบรอมเพิ่มทวีการคุ้มครองพัฒนา ท่ธาตุยัตตะระยะมิ11ดำรัสว่าด้วยมาตรการพ้นทุกข์พร้อมมาตรการพัฒนาสภาพปรับปรุง12ห่างดำรัสนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแขวงพงศลีพร้อมแขวงหัวพันแผนเวียกจุดสุมประจำเนือนกันยาตองเบือนเดเดเยือมเราะโมยสืบต่อซุ่มเราะการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปกสปกสอันอาเราะเป็นระเบียบเรียบร้อยยัดสังคมพร้อมการรักษาเราะสงบตามทรายแดนซุ่มเราะแก้ไขปรากฏการย่อท้อแนวกระบังเป็นต้นเมื่ออาสญากรรมระบบคอมพิวเตอร์ยาเสพติดยายางการปุ่นจีระรูอุปติเหตุตามงอร์อันลุดจูร์ซองสืบต่อแก้ไขบรอมย่อยบรรทุกเท่าเมื่อกลนยอกระบึบพลกระทบนำท่วมอันขึ้นยัดอันกายยัดปกติระยะหรือกี่3กะเกียมกะเกียมบรรดาเนือนในที่ดินเก็บกรรมฮีพรรับผิดชอบเดรัฐบาลอันบรอมยอกกูดรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองร่วมคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประจำเนือนสิงหา2026กีฮีพรพันขยายมติ3 4สพสว่าด้วยการฮับห้องวละแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสนบทบรอมแก้ไขเลาะทุกโรค5อันปัญหาอันบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าอีพรแบ่งพละบทบาทเลาะรับผิดชอบระวังเมืองตะแสงบรอมบ้านยัดแต่การปฏิบัติเวียกงานขยายแขนงการแนวกระบังอันโหดยัดแต่เดือนกันยากี6ซุมเลาะเก็บรายรับงบประมาณจากรายรับที่อาแล้วอันครบถ้วนบรอมขยายประเลี่ยนอากรมูลค่าเพิ่มมูลค่าแถมอันเบื่อนมาก7สืบต่อสุกหนูผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อประเลี่ยนบรอมทดแทนอาร์กูดย่อบรอมย่อกำจัดการเข้าออกสินค้าฟุ่มเฟือยบรอมสินค้ายัดเดภายในผลิตภัณฑ์เบื่อนเดเบื่อนบูเดเมื่ออาเสื่องแสแข็งจากต่างประเทศที่อาราคาต่ำอาราคาแย่บรอมปะเลาะหับประกันปะคุณภาพ8สืบต่อกะเกียมเปิดโซเคียนใหม่2026จร2027ทุกสันเหียนบรอมมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งศาสตร์เก้าเพื่อแก้ไขนโยบายผู้มีผลงานเมื่ออาผลงานบรอมคุณงามเลาะเลอะภารกิจการปฏิวัติประเทศศาสตร์10สืบต่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันบรอมแก้ไขพยาธิระบาดและดูการสืบต่อคุ้มครองบรอมกวดกาเข้มงวดต่อคุณภาพมาตรการสังมาสังติยาบรอมผลิตภัณฑ์การแพทย์อันเบือนมาตรฐานบรอมรับประกันอันอะซึ่งปลอดภัย11กะเกียมสัปดาวัฒนธรรมลาวกัมพูเชียเพื่อรับใส่การเมื่อเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนยิ้มแนวทิสนสัญญาว่าด้วยการเกื้อกามระเบิดประตันละรอบที่3อันเลอะ12สืบต่อขยายเครือข่ายโทรคมสัญญาณอินเทอร์เน็ตย่อจรอเขตห่างไกลศอกลีกยัดดามกจงรงจุสืบต่อปรับปรุงอย่างเด็ดขาดอันโหดระยะไวไวกี่บรอมเบือนมากเขื่อน14สืบต่อกะเกียมการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศเดการนำยงบรอมตอนรับการย่อเฮิบเดลาวอย่างเมื่อทางการของคณะกรรมการคันศูนย์คันยงประเทศยัดกันเวรอันอาพลเลอะดงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีน้องเดเบือนเฮียกฮองอันสมาชิกรัฐบาลเทอลอดเล่ายอตำราลอันยงมะผสมจุดประสงค์ แผนเวียกจุดสุมประจำเดือนกันยาปรับปรุงเข้าในเวียกงานวางแผนคะแนนการเดเดอันละเอียดอาการแบ่งความระลอกพิษอาซึ่งปันเยาะฮับซึ่งมอนเดฮับผิดสอบอันซอดของปลอมสภาพระลอกเป็นจริงเดการจัดตั้งก็คือบุคลากรแต่ละขันปลอมขาดหมายอันโหด
1: เมื่อลึงซึ่งมวนซึ่งดอมจนปอริเยียมจะเมื่อรูปเงาระดับโลกรายการโทรภาพหรือการแข่งขันกีฬาแมปสดๆรื่มโลยกี้รวมยัดดาลาวทีวีแอปพลิเคชันออนไลน์อันดับสินทรานเดลาวอีแจ้งริ HD อัมอาจิหักแย่งเบื้อนจิมบอนจิมแหงง่ายประเวยลายตลอยดาวน์โหลดฟรีหรือดาวน์โหลดสุดคุ้มเบื้อนแล้วสิกีลาวทีวีเสื่อมต่อแนวมวนแนวดอมอันบึงปอ
0: งอรรถไฟลาวจีนเบือนได้รับรางวัลเปิดเราะจองงอรรถไฟลาวจีนเบือนได้อำนวยเราะสะดวกอันการย่องอรเดยงมะประชาชนลาวจีนพร้อมทั้งประกอบส่วนยัตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมการแลกเปลี่ยนด้านรวมมือวัฒนธรรมพร้อมมนุษยธรรมกายเมื่อเส้นงอรที่ขนาดนำระดับสากลเสื่อมต่อยัตรภายในและแต่ภายนอกประเทศพร้อมทั้งทรงพลประกอบสู่บรรดาประเทศยัตเลกันเวรท่านลีทรงผู้รับผิดสอบโครงการอาคารสถานที่สัญญาธิกบาลกบาลสายบอเตนเวียงจันยัตโครงการก่อสร้างอันงอรรถไฟลาวจีนเดกุมบริษัทก่อสร้างทางรถงอรรถไฟลาวจีนตะวางเปรึงลาดยอกีแนวตระกึดยัตการก่อสร้างแมพสถานทีโมยทิวทัศน์สถานทีกับเมืองกลมเกี่ยวกันบุตรเดการสร้างอาคารสถานทีแต่ละแห่งอันเมื่อสถานทีอัตญกรรมตระเบียสมึบรอมเมื่อมอนหรือเปลี่ยนการแสดงวัฒนธรรมเดแต่ละท้องถิ่นบริษัทเปิ้นได้ส่งมอบอาคารสถานที่18มอนพร้อมด้วยคณะสภาพบอมบรอมด้วยคุณภาพยัตตาจิมือกีรวมอาสถานีคุณมิงโมยซึ่งเมื่อศูนย์กลางคมมนาคมเดประเทศจีนยัดดาดงอรรถไฟลาวจีนสถานทีเวียงจันซึ่งเมื่อสถานทีที่นำที่สุดจะเดินภาคต่างประเทศรอมสถานนี้ลวงพระบางซึ่งอาลักษณะวัฒนธรรมตศาสนายัดดาจดสายยัดพร้อมการก่อสร้างกระเบือนเดระเทคนิคพร้อมวิธีการก่อสร้างเบือนเดระเทคนิคพร้อมวิธีการก่อสร้างทันสมัยยัตตาคงเขตอาคารสถานีงอรรถเพื่อพร้อมคนขวาแบงเป๋าขึ้นเองดุกนี่มือพูดทำอิดยัตเตระจังเทคนิคโครงการสร้างกินโตรผู้ทรงที่อาขนาดนำนานเทคนิคการก่อสร้างลายนานลายรายการเมื่ออาคารโครงสร้างรูปทรงพัฒนาตัวหนังสือจีนพร้อมส่วนภาษาออกแบบเบือนได้ผสมผสานสัญลักษณ์วัฒนธรรมมากรูปแบบซึ่งเมื่อเทคนิคติดปองเอี่ยมแบบจีนดามงมังกรพร้อมยกลังคาอาคารประจําเดลาวพร้อมตุดสอองแห่งชีวิตกุฏิยัตตาการประกอบการแบบออกแบบตกแต่งอาคารสถานีออกแบบดกนี้เบือนได้สร้างอาคารสถานีผู้โดยสารเมื่อผู้ผสมประสานวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมศิลปะวัฒนธรรมบรรดาเผ่าแต่การท่องเที่ยวซึ่งสมัยดกสมือการก่อสร้างสถานีอันเมื่ออาคารสำคัญพร้อมปองเยี่ยมดาวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น
2: ย่อซึ่งเปลแยงกับจอยบึ้งปึ๊บเคาะรายกะนี้อันเบือนรับพระเลาะมอกอันเนิ่งซึ่งอากลแต่งราบจึมขึ้นกับก่อนแหย่สหพันธ์จึมขึ้นลาวเมื่อมอนมอกเราอันมากภาคส่วนเนิ่งซึ่งอาองค์การจัดตั้งเดรัตกับองค์การจัดตั้งเดสังคมอันอ้อรยอเปลแยงกับกูดจอยบึ้งปึ๊บเคาะรายก็เหมือนจึมขึ้นกับก่อนแหย่ยันนี้ เยาะซึ่งเป้ลแยงกับจอยมากงอร์กายอันปึงปึ๊บเคาะรายอะเหมือนแนวเกะตะนานสังคมสงเคราะห์อันหล่อสรุเหล่าจอยอันมอนสิหลุเลอะเลอะเป้ลแยงก่อนแยะจอยสนึมล้อจอยตะนานกฎหมายจอยตะนานเศรษฐกิจอันกมูลกระทรวงจอยอันเปือนเรียนกับจอยอันอาเวียกตกเวียกแต้งจอยอันเปือนเวรกายตะกอนกลางยัดปลอมยงมะแต้งเวียกเปลแยงกับจอยตึมกะกุนแต้งราบจึมขึ้นกับก่อนแหย่เปออะคะแนงการกะเมะจีแต้งเดสะเบือนเลอะยันนี้จึมผักส่วนตะสังคมจีเบือนปลอมหรือเยื่อมเยาะแต้งอันเวียกกีโฮดกะบารางย่อคือสำคัญมุ่ยแนวก่ออันสามารถกูดจอยจึมกลซึ่งบึบขอรายตาเลาะตะแนมเตะศูนย์กลางสหพันธ์จึมขึ้นลาวจอยยุดตูลเมื่อองค์การสหประชาชาติกองทุนจอยกล UNFPA
0: แขวงพงศาลีเบือนได้ว่างวิสัยทัศน์รอด2030จอรเศรษฐกิจเตะแขวงอันมือเอกราชสุมเราะแผนพัฒนาตามห้าทาแหงบ่มสอนดายัดตากแขวงพงศาลีเดะแขวงคุ้มครองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอันอะประสิทธิภาพประสิทธิผลอันอะเลาะสมดุลตามทิศสีเขียวบรอมอันเรื่องจึงบรอมอรยงมะประชาชนบึงเผาลุดจูรเลาะทุกโรคเถื่อละแหย่ยัดเดห้าทาแหงบ่มสอนบนพื้นฐานอันตั้งยัดแต่ภูมิศาสตร์มือเอกราชเดแขวงอาสายแนนติดจอดกับ3ประเทศยัดเลกันเวลเพื่ออันลุดเพื่ออันยุทธศาสตร์เดสปปจีนพร้อมกับสังคมนิยมเวียดนามอะมากสนเผ่ามากจนรอด15สนเผ่าอะบรรดาตนสาธรรมศาสตร์อะสิแหรอด401พร้อมซับซ้อนทรัพยากรเดธรรมศาสตร์อะมากดกสรมือคณะบริหารงานพักแขวงเบือนได้กำหนดท่าแหงซึ่งอาอูนดกสรมือยัดการพัฒนาระยะ12026จร12030ดกนี้ท่าแหงมวยการซึมพระตำบริประซึมตูดสะอองอุตสาหกรรมเบือนเดซุมเราะพัฒนาการเป็นซึมตำบริบรอมตูดสะอองอุตสาหกรรมอาเศรษฐกิจลักกะเมเดแขวงอาสินค้าทรงประเลียนบุเดมือซายางพลามักแนงกาเฟ่กลเมซาลีตลอยย่อบรอมกับการสร้างโรงงานยัดแต่งเพื่ออันยกมูลคานอะสินค้าเรื่องจึงเคลื่อนพลผลิตภัณฑ์โหดผู้ทาแรงที่กระบาดการเลี้ยงโตการเลี้ยงโตนำลุมโปตรากเมื่อสินค้าระรูเดเลาะตะเปียนเดบริยงภูมิศาสตร์เดบริยงอากาศงารตระกับการเลี้ยงลำโบเลี้ยงตรากด้วยซึ่งเมื่ออาทาแรงอาซ้ายแนนติดกับสังคมนิยมเวียดนามรอมสปปจีนจึงเบื้อนกำหนดเลี้ยงสัตว์โตนำลำโบตรากอันกายเมื่อสินค้าทรงประเลียนยอดาประเทศจีนรอมดาประเทศเวียดนามทาแรงที่กระเปะการบริการงอระยะเดะแขวงอะงอรยัดเตอร์สายตังอะงอรสกัดเบือนได้กำหนดอันอะทาแรงต่อการพัฒนาจุดรุเดลดการบริการนานกระบังตามงอระยะแล้วอะงอระยะด่านสากลลานตุ้ยผ่านเมืองยอดอูเมืองบุญเนือเมืองสัมพันธ์เมืองขวาย่อจรอเมืองนองเขียวแฝงหลวงพระบางย่อดักแฝงปอแก้วแฝงหลวงน้ำทาแฝงอุดมใสผ่านเมืองบุญเนื้อเมืองสัมพันธ์เมืองขวาเมืองใหม่ย่อจรอสังคมนิยมเวียดนามซึ่งกุญซะบรรหาทาแรงยัตการพัฒนาการเราะจองบริการผ่านงอระยะเดแขวงทาแรงที่ปูลการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษตามทาแรงเบือนซึ่งกำหนดอุ่นการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่จุดสากลลานตุ้ยด่านสากลปาง6บรอมซ้ายแดน3ประเทศลาวจีนเวียดนามทาแรงที่เปืองการท่องเที่ยวซุมเราะ พัฒนาลักแรงทองเถียวนานธรรมศาสตร์วัฒนธรรมบรอมประวัติศาสตร์บุดเดมือตูดมรดกสา401ผู้แนนดินรีดคองประเพณี15สนเผ่าตักเกลียวกับการย่อรอดเส้นงอรการย่อละสละการย่อละสลายกับซอปปจีนกับสังคมนิยมเวียดนามบรอมงอรรถไฟลาวจีนมวยยัตคานคาดไม้ยัตนานเศรษฐกิจซึ่งเบือนได้ยุดตูลเศรษฐกิจเดลาวพร้อมเดแขวงอันขย่ายตัวยอยัตดาลำดับเสลีย 5.5% ต่อ1เคลื่อนยออะคุณภาพสุกยูยุดตูลมูลค่า GDP อันบรรลุ 506,510 ตือกลีบ GDP ต่อกลอย่างแยะต้องเบือน321ดอลลาร์ต่อ1ดา1 2030ยัตราคะแนนการกสิกรรมป่าไม้อันบรรลุ505,113ตือกลีบเกิดเป็นเมื่อ 39.89% เด GDP อันขยายยอเสลียเบือน 400.23% ต่อ1คะแนนการอุตสาหกรรมอันบรรลุ3,218 ตือกลีบเกิดเป็นเมื่อ 23.29% เด GDP อันขยายเสลียย่อ 6.2% ต่อ1คะแนนการบริการอันบรรลุ 4,908 ตือกลีบเกิดเป็นเมื่อ 35.52% เด GDP ขยายย่อเสลีย 7.44% ต่อ1คะแนนการภาษีอากรอันบรรลุเบือน180ตือกลีบคิดเมื่อเป็นเกิดเมื่อเป็น 1.3% ของเด GDP ขยายยอดเสลีย 6.78% ต่อ1คาดหมายซึ่งลงทุนยัด51,226จอร12,030เราสากิดึงเราสากิรูการลงทุนจากยอดเดอแรงถึงประมาณ 5,943 ตือกลีบเบือนกับ 11.91% เด GDP ยัดเดตรงนี้ BIB 477 47,761 ตือกลีบเสลีย 8.4% ODA 25,267 ตือกลีบเท่ากับ 4.25%FDA 101,911 ตือกลีบเท่ากับ 53.69% ต่อทุนธนาคาร 105,657 ตือกลีบเท่ากับ 200.34% พร้อมทุนกระบัง 405,653 ตือกลีบเท่ากับ 1 เท่ากับ 7.68% ต่อ1
3: กูรายเรียงตามนี้ขู่วะ
2: เด็งบอร์เมอร์นี่มวยก้น
3: กูเดินอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อรอลำดิกระช่วงสาธารณสุขดีแล้วโยมเมื่อปาดง่ายดีแหละเรื่องเยื่อพญาติกูดาลองเป็นอีอำเล่าจะเมื่อก่อนแง่กลนำกลเท่าหรือจำขึ้นบานก่อนก็จะมาอย่าเบื่อโลด
2: เมื่อตาเด้งเด็กเกิดตาเรือยัดลึงยอก่อนเนี่ยน้ำนี
3: ่เมื่อตาเด้อันเมื่อยัดพญาสมาปาดงายปกอำเบือนสะนึมก้อยจีแตงอันหามเดือน
2: คือไรเร่งน้ำนี่คือวะ
3: ก็ไรเร่งรถมันหามเดือนโอ้ที่นี่เด้งกี่บ่อวะ
2: คอยเด็กจีเนืองแนวเมื่อตาเดียร์สมาปาดงายปก
3: โยกีเด้งเดือนอ่านหนังสือพิมพ์โอ้ยเออหัวจีอาสเปนแนวสำคัญเมื่อนจีแตงอันสมาวาร์จูกำปงจูหล่อจูลำอันเยยรนาจีหัวบ้าวยอกกวดหล่อดาทุกสลาหรือยอดารงบอมอนเลเล่กุ้งหวยหยอดดายอเวทยามาดีเอิ่ม
2: ห้ามห้ามปาดงาดีอาเปรเอ้ร้ายแรงเลื่องเงาะเอื้อเต็ง
3: ดาลงพญาสมาปาดง่ายปกราแรมประเวยเดตรกดอันเมื่อสมาวารจูกำปงจูหล่อจูลำก็อันยอกวดหล่อดาสุขสลาหรือยอดารุมอเลเล่กุ้งเดและน้ำเมื่อแห่งเลยดารอเลยจะเมื่อยงเดทูลเข้าทานกันเพศสุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
2: ก็ยังเวลาดักลองรายการก็เลยจะลุยจุดแล้วอันเวลากลุ่มมอนเมอร์กันจัดรายการดักมือซิกี้แสงมณีซิมอมครอซึมปราดปอบุเมอร์ยังอันสั่งเรือเคลื่อนตะกุดแนวก็เมอร์อันเพื่อนแนวกันนี้ซึมไม่เลย

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
0: บริสุทธิ์ต่อชาติรับใช้ประชาชนอย่างสุดใจเติมขยายธาตุแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
1: บริสุทธิ์ต่อชาติรับใช้ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายธาตุแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

0: หน้าปะปุงก่อสร้างกองทัพประชาชนลาวให้เป็นกองทัพปฏิวัติมีแบบแผนและทันสมัยสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลทหารมิตรรายการที่หักแพงทุกท่านขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวพบพ่อกันในมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์วันที่2เดือนตุลาปี2026ซึ่งก็กงกับมือแฮม6คำเดือน10ลาวปีมะเมียพ.ศ. 2569และมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการก็มีข่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธนำมาเสนอให้ประธานได้ติดตามรับฟังกันซึ่งมีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้พิธีเปิดนำไส้ศูนย์ฝึกและหับประกันการบินห่วมสนามบินบ้านเกินและวิทยาลัยการบินมิตรภาพลาวจีนคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงลงเคลื่อนไหวมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่เมืองโคงสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวกงานกวดกาทั่วแขวงระยะ5ปีกองบัญชาการทหารแขวงเวียงจันทน์จัดพิธีเคารพธงประจำไตรมาส3และต่อได้ข่าวการเคลื่อนไหวด้านต่างๆอีกจำนวนหนึ่งถ้าจากข่าวเสริมทานฟังบทที่มีหัวข้อว่าบทบาทสำคัญของระหบสร้างแสงในการก่อสร้างทัศนามป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปงสนหอบด้านต่อไปแมนและละเอียดในวันที่29กันยา2026อยู่ที่บ้านเกินแขวงวิ่งจันทน์ได้จัดพิธีเปิดนำไส้ศูนย์ฝึกและหับประกันการบินห่วมสนามบินบ้านเกินและวิทยาลัยการบินมิตรภาพแล้วจีนขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีสหายพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะผู้แทนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเข้าห่วมในพิธีดังกล่าวคณะนำทั้งสองฝ่ายแล้วจีนได้ร่วมกันเปิดป้ายแผ่นหินศิลาลึกและได้กล่าวคำปราศัยต่อกับโครงการว่าการก่อสร้างและนำไส้ศูนย์ดังกล่าวเป็นมรรคผลของสองประเทศลาวจีนบนพื้นฐานความเคารพนับถือและประสานงานร่วมมือแบบเสมอภาพกันเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมเพิ่มทวีการบำรุงก่อสร้างและฝึกอบรมหัดแอบให้นักบินฐานอากาศลาวนอกนั้นยังได้เน้นนักว่าจะสืบต่อลงลึกการร่วมมือในคงเขตการฝึกอบรมหัดแอบร่วมการพัฒนาบุคลากรการช่วยเหลือมนุษยธรรมและคงเขตอื่นๆเป็นเทือกละก้าวพร้อมกันนั้นจะสืบต่อพัฒนาสายพัวพันธุ์มิตรภาพระหว่าง2กองทัพอย่างบ่หยุดยั้งร่วมกันปกปักรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพในภาคพื้นซึ่งโครงการดังกล่าวแม่นการร่วมมือระหว่างกองทัพประชาชนลาวและกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเพิ่มทวีการบำรุงก่อสร้างและฝึกอบรมหัดแอบให้นักบินฐานอากาศลาวซึ่งจะพร้อมเพียงกันบูรณะรักษาและนำไส้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการก่อสร้างและนำไส้ศูนย์ดังกล่าวเป็นมรรคผลของสองประเทศลาวจีนบนพื้นฐานความเคารพนับถือซึ่งกันและกันประสานงานร่วมมือแบบเสมอภาพกันซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศและถือกับหลักการของสากลโดยบ่อิงไส้ฝ่ายที่3สุ่มไส้สร้างผลประโยชน์ให้แก่การร่วมมือระหว่าง2กองทัพลาวจีนและร่วมกันปกปักรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภาคพื้น
1: เพื่อเป็นการเบิ่งแยงและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่โรงเรียนปฐมบ้านบุญน้อยตาแสงหาดไซคูนจำนวน5บ้านคือบ้านแกงบ้านทรงเปื่อยบ้านฮอเข้าบ้านทาโพและบ้านบุญน้อยมี538ครอบครัวมีจำนวน 2,980 คนหญิง 1,500 กว่าคนมีเนื้อที่รวม650กว่าเฮกตาร์เนื้อที่ถึงน้ำท่วม400กว่าเฮกตาร์และมีเนื้อที่ที่ถึกเสียหาย260กว่าเฮกตาร์พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่25กันยาพันมาโดยการเข้าร่วมของสายพลจตวาวีรตูวรจิตคณะประจำพักแขวงหัวหน้ากองประชาการทานแขวงมีทานภูมิเทพเกศรคณะประจำพักเมืองประธานคณะกวดกาพักหัวหน้าต้านการโซลาร์บังหลวงเมืองทั้งเป็นผู้ชี้นำตาแสงหาดไซคูนท่านพันธะกิ่งแก้วกองมณีกรรมการพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงหาดไซคูนพร้อมนี้ยังมีบรรณาธิการในคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงขันเมืองและพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงท่านพันธะกิ่งแก้วกองมณีได้ผ่านบริงานผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ตาแสงหาดไซคูนโดยสังเขปว่าตาแสงหาดไซคูนประกอบมี14บ้านในนี้มี19บ้านที่ถูกผลกระทบน้ำท่วม สะเพาะผลกระทบต่อเนื้อที่การผลิตเนื้อที่รวมทั้งหมด650กว่าเฮกตาร์ในนั้นถูกน้ำท่วม400กว่าเฮกตาร์และมีเนื้อที่เสียหาย260กว่าเฮกตาร์ผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมจำนวน2บ้านที่ถูกผลกระทบเฮ็ดให้การสัญจรไปมามีความยุ่งยากคือบ้านแกงและบ้านบุญน้อยในนี้บ้านบุญน้อยเส้นทาง1เส้นมีความยาว 4,000 เมตรถูกน้ำท่วม4จุดบ้านแกงเส้นทาง1เส้นมีความยาว 1,500 เมตรโอกาสนี้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบเครื่องอุปโภคบริโภคที่นำมาช่วยเหลือในครั้งนี้รวมมีข้าวสารจำนวน15ซอบมีแก๊สใหญ่จำนวน20แก๊สทงเครื่องช่วยเหลือฉุกเฉินจำนวน290กว่าทงและเสื้อสูทจำนวน10ตัวรวมมูลค่าช่วยเหลือทั้งหมดแม่น169ล้านกว่ากีบข่าวแจ้งถึงว่าในตอนบ่ายของวันเดียวกันคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองได้นำพาคณะคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงลงเบื้องจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำคลองเสาะตะฟังเจือนอยู่บ้านห้วยจุดห่างโคงตาแสงดอนโคงตื่มอีก
0: กองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกดกาทั่วแขวงเสกองประจำ5ปีปี2021 5ปี2025และวางทิศทางแผนการ5ปีปี2026 5ปี2030ได้จัดขึ้นในอาทิตย์พันมานี่อยู่ที่สโมสรของแขวงโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของสหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานคณะกฎกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกฎกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบังหลวงศูนย์กลางมีสหายบุญหลายบุติกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองพร้อมด้วยคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงคณะกฎกาพรรครัฐหัวแขวงและแขกถึกเชิญจากแขนงการที่เกี่ยวข้องอ้อมข้างแขวงเมืองเข่าห่วมสหายออนมณีวันจันดาวงศ์รองประธานคณะกวดกาพรรคแขวงเสกองรายงานให้ฮู้ว่าตลอดระยะผ่านมาคณะกวดกาแต่ละขั้นได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานติดตามกวดกาพรรคอย่างตั้งหน้าโดยเฉพาะการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงและการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งแนะนำของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขที169ทับคลสพลงวันที่5สิงหาปี2022ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาซี่นำต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาและการแก้ไขผลของการกวดกาบรรดามติคำสั่งข้อกำหนดกฎระเบียบของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่9ของแขวงเอาใจใส่นำพาก่อสร้างปรับปรุงการจัดตั้งพรรคสมาชิกพรรคตามหาหลักการ3ทิศนำในการก่อสร้างกวดกาการก่อสร้างในพรรคปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นตามคำสั่งของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่01ทับกมสพและบทแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่28ทับคจสพเก็บกำสภาพการจัดตั้งปฏิบัติระบบแบบแผนนำพาวิธีเฮ็ดเวียกของพนักงานติดตามกฎกาการดำเนินชีวิตการเมืองกลางสมัยและติดตามกฎกาความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของพนักงานที่มีการละเมิดกฎระเบียบของพรรคเคียงคู่กับนั้นเวียกงานกฎกาลัดก็ได้เอาใจใส่ดำเนินการกฎกาตามแผนปีปกติสมทบกับแขนงกฎกาลัดแผนกการเกี่ยวข้องดำเนินติดตามกฎกาโครงการลงทุนของรัฐที่มีมูลค่า10ตื้อกีบลงมามีทั้งหมด14โครงการสามารถพบเห็นปัญหาจำนวนหนึ่งเป็นต้นการคิดไล่บ่ถูกระเบียบการประสานสมทบห่วมกับคณะเฉพาะกิจขั้นแขวงเผยแพร่และกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกเลขที่987ทับหอสอนอยอคำสั่ง04ทับสกอยู่3เมืองจำนวน23เป้าหมายห่วมกับคณะเฉพาะกิจขั้นแขวงตามข้อตกลงของท่านเจ้าแขวงติดตามการประมูลซื้อขายไม่ยึดผิดกฎหมายจำนวนทั้งหมด202ทอนบริมาตร461,000กว่าเม็ดก้อนมูลค่าเป็นเงิน2ตื้อ100กว่าล้านกีบพร้อมนั้นยังได้ถือเอาเวียกงานสกัดกั้นและต้านการสอลาดบังหลวงเป็นเวียกที่สำคัญหิบด่วนเพื่อต้านและสกัดกั้นการสอลาดบังหลวงด้วยหลายวิธีและหลายรูปแบบในนั้นได้จัดพิธีประกาศาเผยแพร่โฆษณาเสื่อมซึมวันต้านการสอลาดบังหลวงกฎหมายต้านการสลัดบังหลวงให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทหารตำรวจได้หับหูอย่างทั่วถึงพร้อมนี้สหายอ่อนมณีวันจันดาวงศ์รองประธานกวดกาพรรคแขวงยังได้พันทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกา5ปีต่อหน้าปี2026 5ปี2030ในนั้นจะสืบต่อยกสูงบทบาทการนำพรรคของคณะพรรคอย่างแข็งแรงยกสูงความศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองรัฐด้วยกฎหมาย สร้างกลไกที่สามารถติดตามกวดกาการนำใส่สิทธิอำนาจขององค์การกวดการลัดขันต่างๆเพิ่มทวีการสกัดกั้นต้านการสอลาดบังหลวงอย่างเด็ดขาดปรับปรุงการจัดตั้งและพนักงานกวดกาแต่ละขันให้มีคุณภาพสูงขึ้นหันเป็นทันสมัยสร้างเงินไขให้องค์การแนวล้าสั่งศาสตร์สร้างพนักหบเก่าองค์การจัดตั้งมหาชนสื่อมวลชนและพลเมืองเข้าร่วมเวียกงานการติดตามกฎกาและวางคาดหมายสู่สนคาดหมายเวียกงานผักการยกสูงประสิทธิผลของเวียกงานกฎการลัดและวางคาดหมายสกัดกั้นและต้านการสอดลาดบังหลวงพร้อมทางวางคาดหมายจุดสุ่มแต่ละด้านเพื่อสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกฎกาให้ได้รับผลสำเร็จตามระดับคาดหมายและได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระดับอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเข้มแข็งขึ้นเรื่อย
1: ๆวันที่18กันยา2016นี้กองบัญชาการทานแขวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีเคารพธงประจำไตรมาส3ขึ้นอยู่เดินกีฬากองบัญชาการทานแขวงโดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาสุดใจมหาวงศ์หัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทานแขวงเวียงจันทน์เข้าร่วมมีคณะพรรคคณะบัญชาองค์การ5ห้องกลุ่มกองอ้อมข้างตลอดฮอดพนักงานนักฮบทั่วกองบัญชาการเข้าร่วมสหายพลจตวาสุดใจมหาวงศ์ได้สรุปตีราคาคืนการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในระยะผ่านมาโดยได้ซีให้เห็นทางด้านดีด้านอ่อนและบทเรียนที่ถอดถอนได้ในนั้นได้เน้นใส่การปฏิบัติซีหน้าที่ใหญ่และสมุกแผนงานที่คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศวางออกพร้อมนี้คณะพรรคได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานศึกษาอุปโภคการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานนักฮบทั่วกองบัญชาการมีแนวคิดอุ่นเย็นทุนเทียงและรักษาได้ความสงบของกลุ่มกองโดยพื้นฐานพร้อมเดียวกันนี้พิธีเคารพธงประจำไตรมาสและประจำเดือนแม้นเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพเพื่อส่งเสริมวินัยคุณสมบัติและศีลธรรมปฏิบัติของพนักงานนักหบก็คือเสริมสร้างสติในการปฏิบัติ7ระบบ18เวียกของกองทัพให้มีความเข้มงวดและเป็นปกติ
0: กองประชุมครบคณะบริหารงานผักกองบัญชาการทหารแขวงบริคำไซครั้งที่5สมัยที่6ได้เปิดขึ้นในวันที่28กันยา2026นี้โดยการเป็นประธานของสหายพลจตวาคำแพนวิลือธรรมคณะประจำพักแขวงเลขาคณะพักหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงบริคำไซมีคณะพักกองบัญชาการคณะห้องคณะพักคณะบัญชาบรรดากรมกองและพนักงานลักแรงทัวทหารแขวงเข้าห่วมสหายพลจตวาคำแพนวิลือธรรมได้กล่าวเปิดกองประชุมและเผยแพร่มติกองประชุมครบคณะบริหารงานพักแขวงครั้งที่5สมัยที่6พร้อมทั้งรับฟังการผ่านบทตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมครบคณะบริหารงานพรรคกองบัญชาการทหารแขวงครั้งที่4สมัยที่6จากสหายพันเอกบุญยังล้อสิมาคณะพรรคกองบัญชาการหัวหน้าห้องการบริหารจากนั้นสหายพันโทสมฤทธิ์บานทวงคณะพรรคกองบัญชาการห้องหัวหน้าห้องการบริหารได้ผ่านบทสรุปหยอกการนำพาเวียกงานหอบด้าน9เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ3เดือนท้ายปี2026ซึ่งผ่านมาคณะพักคณะบัญชากองบัญชาการได้นำพาซี่นำคณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นในทัวทหารแขวงเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานของตนอย่างหอบด้านโดยปฏิบัติตามซี่นาทีใหญ่สหกแผนงานที่กระทรวงป้องกันประเทศวางออกได้เป็นอย่างดีสามารถเห็นให้สภาพในทัวแขวงมีความสงบสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาดีขึ้นในนั้นคณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นได้ถือสำคัญในการศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานหนักหบในกรมกองของตนเสื่อมซึมกำแน่นต่อแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพได้เป็นอย่างดีเอาใจใส่ติดตามกำแน่นสภาพการเคลื่อนไหวบรรดาเป้าหมายจุดต่างๆเป็นประจำหันเอาพนักงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทหอบด้านตามมูลเสื้อของกองทัพจะตั้งกำลังออกเคลื่อนไหวในขอบเขตฮับปิซอบเป็นปกติต่อเนื่องนอกนั้นคณะพักคณะบัญชากองบัญชาการยังได้เอาใจใส่นำพาซี่นำแต่ละกลมกองยกสูงสติระวังตัวเกี่ยมพร้อมสู่หกให้เข้มงวดพร้อมทั้งถือสำคัญในการปรับปรุงก่อสร้างกลมกองและกำลังให้มีความนักแน่นทางด้านการเมืองและเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งเคียงคู่กันนั้นยังได้ซี่นำด้านเวียกงานหับประกันพลาธิการเทคนิคได้สุ่มใส่เหตุเวียกงานการผลิตการบริการต่างๆเพื่อสร้างแรงไหลหับเข้ากลมกองใน9เดือนผ่านมาทัวทหารแขวงสามารถสั่งไล่หับได้ทั้งหมด3ตื้อ182ล้านกว่ากีบในกองประชุมบรรดาผู้แทนยังได้ผัดเปลี่ยนการประกอบคำคิดคำเห็นใส่เนื้อในบทสรุปและทิศทางแผนการอย่างกงไปกงมาด้วยความรับผิดชอบสูงแนใส่พร้อมกันหาวิธีปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนข้อคงค้างในระยะผ่านมาและเสริมขยายด้านดีที่มีผลสำเร็จที่เหตุใดพร้อมทางได้ตอบคำถามเจาะจิ้มของกองบัญชาการ เฮ็ดให้กองประสุมเต็มไปด้วยความหมายความสำคัญและมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในของกองประสุมครั้งนี้ให้ได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามกองประสุมยังได้มีการประกาศการจัดตั้งขันหัวหน้าแผนกและห้องหัวหน้าแผนกเติมอีก
1: ในอาทิตย์ผ่านมาคณะรับผิดชอบกฎกาศูนย์ส่งต่อ1กิโลวัตต์วิทยุ FM 99.7 เมกะเฮิรตซ์กองทัพประชาชนลาวได้เคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่กรมประชาการทหารแขวงลงน้ำทานำโดยสหายพลเจตวาวันไสคำพาวงหัวหน้าห้องการกรมใหญ่การเมืองกองทัพสหายพันเอกหนูมาศอุ่นใจดีหัวหน้าการทหารกองวิทยุกระจายเสียงกองทัพโดยการต้อนรับของสหายพลเจตวาหุ่มพันธ์แก้ววังราชกรรมการประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคหัวหน้าการเมืองกองประชาการทหารแขวงหลวงน้ำทาพร้อมคณะสหายพันโทประกายเพชรอ้อมลัดเดอร์หัวหน้าแผนกโฆษณาอุปโภคห้องการเมืองกองประชาการทหารแขวงหลวงน้ำทาได้รายงานย่อในการจะตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะพันมาและการคุ้มครองศูนย์รับส่ง1กิโลวัตต์วิทยุ 99.7 เมกะเฮิรตซ์กองทัพประชาชนลาวใน40ทั่วกองประชาการทหารแขวงรับผิดชอบย้อนความอาจจะใส่ของพนักงานวิสาการและแผนกที่เกี่ยวข้องได้ติดตามกฎกาทางด้านเทคนิคต่างๆผ่านมาได้ออกอากาศปกติมีความชัดเจนทันกับสภาพการในการเป็นสื่อกลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารทางการให้ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ฮักฐานท้องถิ่นและทั่วสังคมได้รับข่าวสารที่ถูกต้องพร้อมนั้นได้เป็นเจ้าการเก็บกำข้อมูลข่าวสารบทเวียกดีคนเด่นกรมกองตัวแบบบรรดากรมกองในทั่วกองประชาการทานแขวงบรรดาสำนักงานองค์การอ้อมข้างแขวงส่งให้สายตั้งสายขวางออกภายในแขวงลงในสื่อออนไลน์ระบบโทรคงที่เป็นเสนาธิการให้คณะพักขันเทิงและสื่อกลางในทั่วสังคมจากนั้นคณะพิซอบแต่ละพักส่วนได้ประกอบคำเห็นต่อเวียกงานดังกล่าวเพื่อพร้อมกันปรับปรุงให้มีความสะดวกว่องไวทันสมัยและรับประกันในการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ทันสภาพการโอกาสดังกล่าวคณะพิซอบกฎกาศูนย์ส่งต่อ1กิโลวัตต์วิทยุ FM 99.7 เมกะเฮิรตซ์กองทัพประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะกองประชาการทานแขวงและวิสาการที่เกี่ยวข้องได้เคลื่อนไหวกวดกาซ่อมแปลงบรรดาศูนย์รับส่งที่มีปัญหาให้กลับมานำใช้ได้อย่างเป็นปกติ
0: อยู่สโมสรโรงเรียนก่อสร้างใน10เลข2เวียงไสห้องศึกษาโรงเรียนได้จัดขบวนการแข่งขันหนักห้องหมอล้ำเสียงดีภายในกรมกองของตนขึ้นในอาทิตย์พันมานี้โดยการเป็นประธานของสหายพันเอกคู่ขันแก้วบุญมีคณะพักคณะอำนวยการโรงเรียนหัวหน้าห้องศึกษาพร้อมคณะมีคณะบรรษาห้องการกองพันแผนกการตลอดฮอดพนักงานหนักหบนักศิลปะตลอดฮอดผู้สมผู้เสียเข้าร่วมโอกาสนี้สหายพันโทคำสดศิริวัฒน์ห้องห้องศึกษาได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการการแข่งขันนักห้องเสียงดีในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างขบวนการคำนับหับตอนวันสำคัญต่างๆของศาสตร์ของภาคของกองทัพว่าเฉพาะแมนวันครูแห่งศาสตร์ครบฮอบ32ปีวันที่7ตุลาปี1994หาวันที่7ตุลาปี2026และวันสั่งตั้งโรงเรียนเวียงไซครบฮอบ64ปีอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นมวลซืนการแข่งขันในครั้งนี้มีนักห้องหมอลำเข้าร่วมทั้งหมด6คณะประกอบมีห้องเพลงเดียวขับลำและเพลงร่วมหมู่ซึ่งเนื้อในบทเพลงล้วนแต่ส่องแสงให้เห็นถึงมวลเสื้อวัฒนธรรมฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮาและการสรรเสริญมวลเสื้ออันสง่าองอาจพิลานหารภายใต้การซี่นำนำพาอันปีศาจสามารถสลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวการแข่งขันติดไปด้วยบรรยากาศอันเบิกบานมวลซืนและผลการแข่งขันสามารถยัดได้รางวัลคือรางวัลชนะเลิศได้แก่แผนกภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์กสิกรรมได้รับเงินสด 500,000 กีบที่2แผนกภาษาลาววรรณคดีได้รับเงิน 400,000 กีบที่3แผนกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ได้รับเงินสด 300,000 กีบรางวัลสมเสยคณะละ 100,000 กีบเป็นเกียรติมอบรางวัลของสหายพันเอกคู่ขันแก้วบุญมีประธานการแข่งขันมอบให้อย่างสมเกียรติ
1: ในอาทิตย์ผ่านมากองพลที่4ได้จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนให้แก่ครอบครัวพนักงานนักหบที่เสียชีวิตโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของสายพระเอกจันทุมมาน้ออามาศคณะประจำพักกองพลหัวหน้าห้องการเมืองกองพลที่4มีพนักงานวิสาสะพอที่เกี่ยวข้องและต่างนาครอบครัวพนักงานนักหบของผู้ที่เสียชีวิตเข้าร่วมโอกาสนี้สหายพันโทคำพิทูลบุญมาลาหัวหน้าแผนกประกันสังคมห้องการเมืองกองพลที่4ได้ขึ้นอธิบายชี้แจงย่างคงไปคงมาเกี่ยวกับการคิดรายเงินอุดหนุนให้แก่ครอบครัวพนักงานนักหบที่เสียชีวิตโดยปฏิบัติตามคำสั่งแนะนำของกระทรวงป้องกันประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมฉบับเลขที่675ทับกปท.ลงวันที่29กุมภาพันธ์2019โดยอิงใส่พระบทบาทหน้าที่การเมืองของกองทัพประชาชนลาว ได้มอบเงินอุดหนุนเสียชีวิตให้แก่ครอบครัวพนักงานนักฮบที่เสียชีวิตจำนวน10ครอบครัวรวมเป็นเงินจำนวนทั้งหมด764ล้านกว่ากีบตอนท้ายพิธีสหายพระเอกจันทุมมาน้องอามาตคณะประจำพักกองพลหัวหน้าห้องการเมืองกองพลที่4ได้มีคำเห็นโอ้ลมต่อครอบครัวพนักงานนักฮบที่เสียชีวิตได้รับผู้เสื่อมซึมและเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อแนวทางนโยบายของพรรครัฐก็คือแนวทางนโยบายของกระทรวงป้องกันประเทศที่มีต่อนายและพลทหารทั่วกองทัพประชาชนลาวว่ารวมว่าสะพอเป็นความเป็นห่วงเป็นใยของคณะพักคณะบัญชากองพลทหารราบที่4ที่มีต่อครอบครัวพนักงานนักฮบที่เสียชีวิตซึ่งแต่ละสหายมีคุณงามคุ้มดีมีผลงานที่ดีเด่นประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติ
0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวของพวกเฮาอยู่ต่อไปเชิญท่านฟังบทที่มีหัวข้อว่าบทบาทสำคัญของระบบสร้างแสงในการก่อสร้างท่าสนามป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปงสนฮอบด้านท่านผู้ฟังในยุคสมัยที่สภาพการของโลกและภาคพื้นมีการพันแปรไปอย่างสับสนนั้นเมียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปงสนฮอบด้านแม่นยุทธศาสตร์พื้นฐานหนึ่งเพื่อแน่ใส่ปกปักรักษาเอกราชอำนาจและอธิปไตยให้มั่นคงในนั้นมีงานสร้างแสงเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังในการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางด้านการทหารและการหันเปลี่ยนภูมิสันฐานให้กลายเป็นท่าสนามที่ได้เปรียบเวียกงานสร้างแสงแม่นเวียกงานเทคนิคการทหารแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นพิเศษในการหับประกันด้านเทคนิคพื้นฐานโครงรางให้แก่การเคลื่อนไหวสู่หบและการดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัยของกำลังในกองทัพแม่นการนำใส่ความหูด้านวิศวกรรมเครื่องจักรวัตถุระเบิดและเทคโนโลยีเพื่อดัดสร้างสภาพแวดล้อมทางภูมิสันฐานให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเฮาและสร้างความหยุ่งยากให้แก่ฝ่ายกงกันข้ามกำลังสร้างแสงมีพลบทบาทเป็นสีนาธิการให้แก่คณะพักคณะบัญชาแต่ละคันเป็นกำลังลักแรงในการก่อสร้างท่าสนามยุทธศาสตร์และยุทธวิธีหับประกันการเคลื่อนทัพสร้างเงื่อนไขให้กำลังเหล่าหบอื่นเขื่อนย่ายและเข้าสู่จุดสู่หบได้อย่างสะดวกปกปักรักษาสร้างสิ่งกีดขวางและระบบป้องกันเพื่อลดพรการทำลายจากอาวุธของศัตรูในวิกาลป้องกันชาติกำลังสร้างแสงมีหน้าที่สำคัญในการก่อสร้างคุ้มครองสู่หบและบังเกอร์ออกแบบและก่อสร้างระบบคุ้มครองป้อมค่ายขังสางใต้ดินและบอนบรรษาการให้มีความทนทานและปิดลับหับประกันเส้นทางและการเขื่อนย่ายบุกเบิกเส้นทางใหม่ส่อมแซมเส้นทางที่ถูกทำลายทอดขัวสร้างแพ้ข้ามฟากเพื่อให้กำลังและพาหนะเทคนิคข้ามผ่านสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติสร้างสิ่งกีดขวางต่างๆเพื่อสกัดกั้นหรือเปลี่ยนทิศทางการบุกโจมตีของศัตรูทำลายขัวเส้นทางที่ศัตรูอาจจะนำไส้หับประกันน้ำกินน้ำไส้สำรวจและขุดค้นแหล่งน้ำติดตั้งระบบกันตองน้ำเพื่อหับประกันสุขอนามัยให้แก่กองทัพในสนามหบสวยเหลือประชาชนและแก้ไขผลหายจากสงครามเป็นต้นเก็บกู้ระเบิดที่บ่อท่านแตกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเพื่อหัดแน่นท่าสนามป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปงสนฮอบด้านในภารกิจการก่อสร้างท่าสนามป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปงสนฮอบด้านเวียกงานสร้างแสงเป็นพื้นฐานให้แก่การสร้างป้อมป้องกันชาติที่มั่นคงย้อนว่าเวียกงานสร้างแสงแม่นจุดเริ่มต้นของการหันเปลี่ยนภูมิสันฐานให้กลายเป็นยุทธศาสตร์ถ้าบ่มีการวางแผนและก่อสร้างของสร้างแสงพวกเฮาจะบ่มีระบบป้อมค่ายขังสางและคุ้มครองสู่หบที่ได้มาตรฐานเทคนิคช่วยให้กำลังหลักและกำลังท้องถิ่นมีบ่อนอิงที่แน่นหนาเพื่อป้องกันการโจมตีจากทางอากาศและอาวุธทันสมัยของศัตรูพร้อมกันนั้นยังสร้างความได้เปรียบการเคลื่อนทัพและสกัดกั้นในท่าสนามป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปงสนความว่องไวแม่นไสยศาสตร์สร้างแสงมีบทบาทในการบุกเบิกเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เสื่อมต่อระหว่างตัวเมืองหาชนบทและเขตห่างไกลศอกลีกเพื่อหับประกันให้กำลังประกอบอาวุธสามารถลำเลี้ยงกำลังและยุทธโภคกรเทคนิคต่างๆไปสู่จุดหมายได้ทันเวลาดังนั้น เพื่อเห็นให้เวียกงานสร้างแสงกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมในการก่อสร้างทาสนามป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้เข้มแข็งพวกเฮาจำเป็นต้องยกสูงระดับวีซ่าเฉพาะฝึกอบรมนายและพลทหารสร้างแสงให้มีความเสียวสารในการนำใส่เครื่องจักรทันสมัยนำใส่เทคโนโลยีนำใส่ระบบ GPS และการสำรวจทั้งอากาศเพื่อวางแผนผังทาสนามให้มีความชัดเจนและปิดลับทั้งปุกระดมกำลังแห้งทั่วปงสนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างป้อมพื้นฐานและเฮียนฮู้วิธีป้องกันตนเองขั้นพื้นฐานสั่งรวมแล้วเวียกงานสร้างแสงบ่แม่นเพียงแต่การขุดคุมของหรือสร้างขัวทางเท่านั้นแต่แม่นการจัดตั้งปฏิบัติเทคนิควิทยาศาสตร์การทหารเพื่อหันเปลี่ยนจุดพิเศษทางภูมิศาสตร์ให้กลายเป็นทาสนามป้องกันที่แน่นหนาเพราะว่าทาสนามป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปงสนแม่นการหันเอาเวียกงานป้องกันศาสตร์เข้าสู่ชีวิตประจำวันและเวียกงานสร้างแสงก็แม่นเวียกงานหนึ่งที่ได้ประกอบส่วนเข้าในการสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นทั้งเส้นทางลำเลี้ยงเสบียงอาหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เทคนิคในยามสงครามและเป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในยามสงบเวียกงานสร้างแสงบ่แม่นเพียงแต่การก่อสร้างทางเทคนิคแต่แม่นศิลปะแห่งการจัดวางทาสนามเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์ถ้าเวียกงานสร้างแสงเข้มแข็งทาสนามป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปงสนก็จะกลายเป็นกำแพงเล็กที่บ่มีศัตรูตัวใดสามารถทำลายได้หับประกันให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพและความสงบสุขอย่างยืนยงที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแมนบทที่มีหัวข้อว่าบทบาทสำคัญของระบบสร้างแสงในการก่อสร้างทาสนามป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปงสนหอบด้านและนี่ก็ถือว่าเป็นคร่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธที่ทางรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวนำมาเสนอให้ประธานได้รับฟังกันในภาคนี้และมาเบิ่งเวลานาทีในตอนนี้ของการดำเนินรายการก็ถือว่าได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังพบๆกันได้ใหม่ในภาคหน้าสำหรับภาคนี้ผู้ดำเนินรายการอุไรวันสุมพลภักดีและพันศรบุญพรไสต้องลามิตรรายการไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกท่านสบายดี

สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเทียงแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศท่านฟังกันทุกวันจันทร์ไปจนฮอดวันอาทิตย์เนาะ 10:30 น.ต่อจากนี้ไปเริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 น.หาเวลา 7:00 น.ที่เหมือนกับพวกเขาได้เก็บกําข่าวรวมข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศมานําเสนอให้ท่านมาหับหมู่หับหู้ข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นข่าวทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเวียกงานการปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางต่างๆที่ในทั่วประเทศลาวพวกเฮาว่ามีอันใดได้รัฐเพิ่นก็ได้มีการเข้มงวดในการกวดล้างอย่างเต็มที่แต่ก็ยังเห็นกันอยู่เรื่อยๆกันอยู่อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาสแกมเมอร์เนาะพวกเขาจะมาเริ่มต้นข่าวกันที่ในวันที่19กันยาที่ผ่านมานี้อยู่ที่โฮงเฮมรามาดาได้จัดพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือพัฒนาธุรกิจระหว่างรัฐวิสาหกิจวิศวกรรมคมนาคมหรือว่า LTEC และแผนกสำรวจออกแบบและธรณีวิทยาหรือว่า SDGD ร่วมกับบริษัทจูนานเกอร์ลุนเอนจิเนียริ่งกอริตี้เทสติ้งจำกัดหรือว่ากีรุนและบริษัทลาวคอนสตรักชั่นกอริตี้เทสติ้งจำกัดหรือว่า LCQT โดยตั้งหน้าเส้นบุตรบันทึกความเข้าใจของทานท้องเดินคำมณีผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจวิศวกรรมคมนาคมและทานเสินเยียนหลงประธานบริษัทจูนานเกอร์ลุนเอนจิเนียริ่งQuality Testing จำกัดหรือว่าเกอรุ่นโดยให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านเล็กไหลสีไบรท์รัฐมนตรีกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะนำห้องการบรรดากรมภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนี้จัดขึ้นย้อนว่าเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลลาวกำลังสุ่มใส่การก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างอย่างแข็งแกร่งโดยสปอร์แมนแล้วเศรษฐกิจทางรถไฟลาวจีนวิศวกรรมก่อสร้างวิศวกรรมขัวทางวิศวกรรมสุรประทานวิศวกรรมทางรถไฟวิศวกรรมสนามบินวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างอื่นๆแต่เนื่องจากเทคโนโลยีการตรวจสอบอุปกรณ์ทันสมัยและระบบมาตรฐานที่ครบสุดอยู่ลาวยังบ่ทันพร้อมสมบูรณ์ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงร่วมมือกันสร้างตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อว่ายกระดับการบริการทางด้านเทคนิคคุณภาพวิศวกรรมแบบครบวงจรและก็เป็นมืออาชีพจุดประสงค์ในการกำหนดทิศทางการทำมือที่สำคัญแม่นเพื่อพันขยายนโยบายขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางและสร้างควบสถาบันลาวจีนที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างสองประเทศลาวจีนปฏิบัติตามทิศการหันเป็นทันสมัยนำใช้เทคโนโลยีในการกวดสอบวิศวกรรมที่ทันสมัยเพราะมันก็เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฝ่าย LTEC จะจัดส่งพนักงานอย่างน้อยนี่2ท่านต่อปีไปฝึกอบรมระยะสั้นอยู่ประเทศจีนพร้อมกับการสนองอุปกรณ์ช่วยเหลืออุปกรณ์และเครื่องมือ2สุดเพื่อนำใช้เขาในการค้นคว้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอยู่ตัวเมืองใหญ่ของลาวเฮาทั้งเป็นการยกระดับห้องทดลองปรับปรุงและยกระดับห้องทดลองห้องการอยู่นครหลวงวิจันและแขวงเส้นขวงให้ได้มาตรฐานในโอกาสนี้ท่านเล็กไหลศรีวิไลได้ตีราคาสูงต่อกับการร่วมมือ2ฝ่ายซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมมือระหว่าง2ภาคธุรกิจของชาติลาวจีนจีนลาวแนใส่พัฒนาความอาจสามารถด้านเทคนิควิชาการให้แก่รัฐวิสาหกิจของลาวเว้ารวมบ่เฉพาะกับแม่นรัฐวิสาหกิจวิศวกรรมคมนาคมซึ่งรัฐวิสาหกิจแม่นหัวหน่วยธุรกิจของรัฐที่ดำเนินธุรกิจภายใต้การคุ้มครองของรัฐรัฐวิสาหกิจเป็นหัวหน่วยหนึ่งที่ช่วยดัดสมธุรกิจในตลาดนั้นเป็นกำลังแห่งสังรวมในแก่รัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติเมื่อเบื้องด้านทฤษฎีแล้วถือว่ารัฐวิสาหกิจเป็นหัวหน่วยธุรกิจที่สำคัญที่พรรครัฐบาลขาดบ่ได้ต้องได้พร้อมกันซุ่มใส่พัฒนารัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็งเมื่อรัฐวิสาหกิจของรัฐเข้มแข็งแน่นอนรัฐบาลก็จะมีความเข้มแข็งเช่นเดียวกันการร่วมมือในครั้งนี้อาจจะเป็นทางแห่งที่สำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นมืออาชีพสามารถนำใช้เทคโนโลยีตรวจสอบวิ

0: นวัตกรรมที่ทันสมัยอุปกรณ์ครบสุดระบบการคุ้มครองมาตรฐานสากลพัฒนาระบบการบริการทดลองด้านวิศวกรรมครบวงจรได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทางภายในและต่างประเทศและอันสำคัญในอนาคตให้มีความเข้มแข็งและก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์ให้ได้พิธีลงนามครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบาดก้าวสำคัญในการสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและยกระดับมาตรฐานสากลมาตรฐานการก่อสร้างของลาวเฮาให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและทันสมัยขึ้นไปเรื่อยๆไปต่อกันที่เรื่องงานการเซ็นสัญญาเดียวกันเนาะพิธีเซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างและบูรณะรักษาทางหลวงแห่งชาติเลขที่13ใต้แต่กิโลเมตรที่384ไปจนฮอด788เริ่มตั้งแต่ขัวเสบังไฟสายแดนแขวงขมวนหาบ้านลัก35เมืองจำพรแขวงสวรรณเขตมีความยาวประมาณ81กว่ากิโลเมตรเนาะในรูปแบบผสมผสานแล้วก็จัดขึ้นในเมืองบรุนวันนี้ที่สโมสรห้องว่าการแขวงสวรรณเขตโดยการเข้าร่วมของท่านบุญโจมอุบุญประเสริฐเลขาพรรคแขวงมีตำแหน่งจากกรมขัวทางพร้อมด้วยการนำอ้อมข้างเมืองไซบุรีอุทุมพรเมืองจำพรและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการนี้มีระยะก่อสร้างนี่3ปีและระยะบูรณะรักษานี่7ปีส่วนการเก็บค่าทางแม่นรัฐเป็นผู้ดำเนินการเก็บผ่านระบบทันสมัยของกระทรวงการเงินเก็บเฉพาะแต่รถบรรทุกที่มีน้ำหนัก12ตนขึ้นไปเพื่อว่านำรายรับนี่มาสำหรับคืนให้ผู้รับเหมาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาสำหรับรูปแบบทางประเภท2หน้าทางเบตงเสริมเล็กแม่นหน้า25ซังติเมตรตอนทางทั้งหมดแบ่งเป็น4ระยะประกอบมีเขตซุ้มซุนลวงยาว12กิโลเมตรเขตชุมชนเทศบาลเมืองไซบุรีลวงยาว4กิโลเมตรเขตชุมชนเทศบาลเมืองอุทุมพรยาว4กิโลเมตรกว่าและเขตนอกชุมชนมีความยาว61กิโลเมตรโดยรวมเขตชุมชนจะมีหน้าทางนี่กว้าง14เมตรและมี4 2ทางจราจรส่วนเขตนอกชุมชนจะมีหน้าทางกว้าง12เมตรมี4 2ทางจราจรแบ่งเป็นเลนไวกับเลนซ่าพร้อมบ่าทางและก็ห้องน้ำเป็นรูปตัว V มูลค่าของโครงการนี้มีถึง 5,713 ตือกับ700กว่าล้านกีบกับวางว่าโครงการนี้จะสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ผมเองประชาชนกสิได้ใช้เส้นทางที่สะดวกสบายขึ้นกว่าเก่าเนาะมาต่อกันที่เวียกงานของศูนย์กลางสัมพันธ์กรรมบาลลาวในวันที่29กันยาที่ผ่านมานี้ท่านวิไลวงศ์เกษมรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและติดตามการดำเนินงานอยู่บริษัทพัฒนากสิกรรมลาวญี่ปุ่นเสียงขวงจำกัดเป็นฟาร์มงัวนมออร์แกนิกแห่งทับอิฐอยู่ในลาวที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยสามารถห้องหับงัวได้ถึง 8,000 ตัวปัจจุบันนี้มีอยู่ 4,000 ตัวผลผลิตน้ำนมเสลียเมน35กิโลกว่าต่อมื อตัวโตแล้วก็ส่งออกได้75ตนต่อมือมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์และก็ศูนย์ผสมอาหารสัตว์ครบวงจรมีพนักงานกรรมกรทั้งหมดนี่373คนและแต่ว่าบริษัทเพิ่นได้กับปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานครบถ้วนเช่นว่าเวลาเฮ็ดเวียกประกันสังคมมีเงินพิเศษมีการกดการสุขภาพพร้อมทั้งจัดสวัสดิการที่พักไฮไลล่าน้ำไฟอินเทอร์เน็ตแล้วก็สนามดินกีฬาอันนี้มันให้ละใส่ฟรีหมายความว่าบริจาคเงินและท่านวิไลวงศ์กระเสริมได้แสดงความยงยอสมเสยผลสำเร็จของบริษัทและเน้นนักให้เอาใจใส่เบื้องแยงชีวิตการเป็นอยู่สวัสดิการความปลอดภัยในการออกให้งานพร้อมทั้งสุขยู่ให้สร้างสัญญาให้งานรวมหมู่เพื่อหับประกันผลประโยชน์และสร้างความกลมเกลียวภายในวิสาหกิจไปต่อกันที่เวียกงานกสิกรรมในสิ่งแวดล้อมวันที่30กันยาผ่านมานี้ท่านไซนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและสุกยู่ที่นำเวียกงานอยู่ศูนย์สาธิตและบริการเทคนิคเกษตรกรรมหัวมือลาวจีนอยู่เมืองไซแขวงอุดมไซในโอกาสที่ลงเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านคำภูเวียงผุยสมบัติหัวหน้าศูนย์ได้รายงานเกี่ยวกับภาระบทบาทความเป็นมาและสภาพรวมของศูนย์ให้คณะครับให้คณะได้รับทราบศูนย์นี้มันเป็นของขวัญจากประเทศจีนจากประธานประเทศจีนมอบให้แก่ประธานประเทศลาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมมือด้านเทคนิคเกษตรกรรมระหว่าง2ชาติศูนย์นี้ได้รับการสร้างขึ้นในเดือนธันวาคมปี2009และเปิดนำใช้อย่างเป็นทางการในวันที่14สิงหาคม2013มีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่40ไฮตา ปัจจุบันศูนย์มีพนักงานรัฐกรทั้งหมดนี่17คนและนี่เป็นหญิงนี่7คนและก็ได้สุมใส่4เวียกแขนงเวียกงานหลักก็คือแขนงบริหารและแผนการแขนงปลูกฝังแขนงเลี้ยงสัตว์และแขนงวิจัยพืชเคียงคู่กันนั้นยังได้ดำเนินเวียกงานฝึกอบรมถ่ายทอดเทคนิคและส่งเสริมการร่วมมือทางภายในและสากลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวเกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตในขอบเขตบรรดาแขวงภาคเหนือและภาคกลางจำนวนหนึ่งโดยการนี้ท่านไซนครอินทวงศ์ก็ได้ให้เกียรติโอรมและมีคำเห็น4นำโดยได้เน้นนักให้คณะนำและพนักงานพิชาการของศูนย์สืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนอย่างหนักแน่นเฮกห้องให้สืบต่อสั่งความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถของพนักงานวิชาการให้กลายเป็นผู้ชำนาญงานอย่างแท้จริงพร้อมทั้งแนะนำให้มีการขึ้นแผนงบประมาณอย่างเป็นระบบเพื่อจัดตั้งการฝึกอบรมและก็ถ่ายทอดเทคนิควิชาการด้านการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ให้แก่พนักงานและชาวเกษตรกรทั้งนี้ก็เพื่อให้เขาเจ้าสามารถนำไปหมุนไส้เขาในการผลิตตัวจริงอย่างกว้างขวางและหันไปสู่การกึ่มตนเองได้หลายขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นท่านห้องรัฐมนตรีก็ได้มอบอุปกรณ์ไอทีซึ่งประกอบมีคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์จำนวนหนึ่งสุดพร้อมด้วยเงินสุขจำนวนหนึ่งให้แก่ศูนย์เพื่อเป็นทิ้นฮอนและกับอุปกรณ์หับไส้เข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานวีซ่าเฉพาะปรับปรุงเวียกงานบริหารและยกสูงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ให้ดีขึ้นกว่าเก่าในโอกาสนี้ท่านห้องรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเยี่ยมชมห้องวิจัยเพื่อว่าติดตามแผนการเคลื่อนไหวและการฝึกอบรมวิจัยสารพิษตกค้างด้วยเทคนิค GCMS อย่างใกล้ชิดจัดขึ้นสำหรับพนักงานวิชาการจากศูนย์สาธิตและบริการเทคนิคเกษตรกรรมหัวมือลาวจีนและศูนย์ป้องกันพืชและนอกจากนี้แล้วยังได้ลงเยี่ยมชมตัวจริงตามจุดต่างๆภายในศูนย์เป็นต้นกระแมนติดตามเทคนิคการปลูกพืชในโรงเรือนนมและเขตสาธิตเช่นว่าการปลูกผักปลอดสารพิษและพืชผักตามฤดูกาลเยี่ยมชมเขตสาธิตการเลี้ยงสัตว์เช่นว่าการเลี้ยงงัวหมูแบ่แกะหนองปลาและสัตว์ปีกพร้อมทั้งติดตามกลไกการบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคนิควิชาการเกษตรกรรมตัวจริงเติมอีกมาต่อกันที่เรียกงานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาใจใส่เป็นอย่างคือเวียกงานกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่กำลังระบาดอยู่ในหลายจุดในทั่วประเทศลาวของพวกเขาในวันที่30กันยาที่ผ่านมานี้ที่ขวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงวิจันทน์หนองคายคณะเฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาได้มอบผู้ถูกหาสัญชาติไทยที่ก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์จำนวนนี้25คนเป็นยินดี11คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางการไทยสืบต่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายซึ่งผู้ถูกหาจำนวนดังกล่าวแม่นถูกเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบกักตัวได้ในระหว่างการเข้ากวดล้างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่โรงแรมอิสตินโรงแรมอินทัศโรงแรมมินตาโรงแรมลาเซนในวันที่16กันยาที่ผ่านมานี้ต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซ็นบทบันทึกมอบโดยพันตีสายคำสมศรีขณะด่านตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองด่านสากลมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเซ็นรับโดยพันโทธิญาสภัทรรังสีพรามานกุลห้องผู้กำกับการกวดค้นเข้าออกเมืองแขวงหนองคายพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานมาติดตามข่าวกีฬาที่ทีมนักกีฬาพอกายลาวพวกเขาก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติได้อีกครั้งหนึ่งเนาะทัพนักกีฬาพอกายทีมชาติลาวที่สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นลืนคาดหมายสามารถได้หับ3เหรียญคำและ3เหรียญเงินในการแข่งขันพอกายซิงแซมอาซีครั้งที่58ในระหว่างวันที่22หา28กันยาผ่านมานี้ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยและเดินทางกลับถึงลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยความสวัสดิภาพและถูกต้อนรับอย่างสมเกียรติคณะนักกีฬาสุดนี้เดินทางมาถึงลาวเฮาในตอนบ่ายของวันที่30กันยาผ่านมาที่สนามบินสากลวัดไตนำโดยท่านคำภะไพวันวงไสรองประธานเลขาธิการสหพันธ์พอกายแห่งชาติลาวให้เกียรติต้อนรับโดยท่านนางพุทธสวัสดิ์วงศ์พจันทร์รองหัวหน้าองค์การกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและท่านบุญมาธรรมวงศ์รองหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงพร้อมด้วยคณะผู้จัดงานสหพันธ์พอกายแห่งชาติลาวมีญาติพี่น้องและก็คือสานคนวิจารณ์ตลอดฮอดสื่อมวลชนเข้าร่วมต้อนรับอย่างหลวงหลายท่านคำภะไพวันวงศ์ไสให้สัมภาษณ์ว่างานครั้งนี้ มีนักกีฬาพอกายจาก44ชาติในของเขตทวีปอาเซียเข้าร่วมแข่งขันเฉพาะลาวเฮาก็คือสหพันธ์กีฬาพอกายแห่งชาติลาวส่งนักกีฬาเข้าร่วมอีก7คนสามารถสร้างผลงานได้ลื่นคาดหมายญาติได้3เหรียญคําและ3เหรียญเงินสําหรับ3เหรียญคําได้จากนางสมมนินพานุสิทธิ์ความสูงบ่เกิน165ซมนางเพชรสลาวรรณสารรายการหญิงหุ่นงามความสูงบ่เกิน155ซมและนางจินตนาคําบุญเฮืองในรายการหญิงหุ่นงามความสูงบ่เกิน165ซังติเมตรหญิงอันนี้วันนี้ส่วนอีก3เหรียญเงินได้จากนางสมมนินพานุสิทธิ์ก็อายุบ่เกิน35ปีขึ้นไปตัวนี้แม่นเพิ่นบ่จํากัดน้ําหนักและก็บ่จํากัดหลวงสูงนางเพชรสลาวรรณสารรายการโมเดลฟิสิกส์รูปห่างแข็งแกร่งสวยงามใส่สุดลอยน้ําความสูงบ่เกิน165ซังติเมตรและนางจินตนาคําบุญเฮืองในรายการหญิงหุ่นงามอายุบ่เกิน35ปีขึ้นไปตัวนี้เพิ่นบ่จํากัดลงสูงแล้วก็ได้แล้วก็1เหรียญทองนี่ได้จากเฒ่าสินประเสริฐวงพันธ์ลงแข่งขันในรายการสายหุ่นงามความสูงบ่เกิน170ซมได้อันดับที่4ของอาเซียท่านรองประธานเลขาธิการได้กล่าวถึงว่าสําหรับการก้าเกียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานสิ่งแซ่มโลกมาฮอดปัจจุบันนี้ลาวเฮาได้มีความพร้อมจัดการแข่งขันรายการพอกกายสิงแซมโลกอย่างเต็มห้อยแล้วซึ่งทางลาวพวกเฮาได้เกียมจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดนี้30กว่าคนฉะนั้นก็เชิญชวนบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวทุกคนร่วมส่งกําลังใจเสียทิมพอกกายของชาติลาวพวกเฮาเนาะที่จะจัดขึ้นในไวๆนี่แหละอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์หลังจากข่าวกีฬาแล้วก็สิว่าขอสมเสยบรรดานักกีฬาครูฝึกทีมงานต่างๆที่ว่าได้มีความพยายามได้เอาใจใส่ในการแข่งขันสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ลาวเฮาได้อย่างสมเกียรติในเวทีสากลพอจะไปติดตามข่าวทางแขวงต่างๆที่ได้ส่งมาให้พวกเฮาจากนักข่าวท้องถิ่นของเพิ่นพวกเราจะเริ่มต้นจากแขวงไซสมบูรณ์กันก่อนภายในการเงินแขวงไซสมบูรณ์ได้จัดพิธีเปิดสุดฝึกโฮมเวียกงานบัญชีแห่งรัฐประจําปี2026ขึ้นจัดขึ้นในวันที่30กันยาผ่านมานี้ที่ห้องประชุมของตนโดยการเป็นประธานของท่านมีไสขุนพรมห้องหัวหน้าแผนกการเงินแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงไสสมบูรณ์มีรายงาน
1: โอกาสดังกล่าวท่านสมปองประเสริฐกุลห้องหัวหน้าแขนงคุ้มของการบัญชีแผนกการเงินแขวงไสสมบูรณ์ได้รายงานผลสําเร็จของการฝึกอบรมในครั้งนี้ซึ่งในระยะ3วันผ่านมาเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการบัญชีคําแนะนําว่าด้วยบัญชีแห่งรัฐการนําใช้ระบบผังบัญชีแห่งรัฐฉบับปรับปรุงใหม่ขั้นตอนการบันทึกรายรับรายจ่ายงบประมาณและการสรุปขาดตัวงบประมาณแห่งรัฐการฝึกปฏิบัติตัวจริงในการนําพายเฮ็ดบทฝึกหัดการสร้างเอกสารรายงานการเงินประจําปีพร้อมทั้งนำพาสร้างเอกสารรายงานการเงินประจำปีตัวจริงทั้งนี้ก็เพื่อแนะใส่ยกสูงความรู้ความสามารถและทักษะให้แก่พนักงานรัฐกรที่รับผิดชอบเวียกงานบัญชีการเงินของแต่ละแผนกการให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบผังบัญชีแห่งรัฐคู่มือการบันทึกบัญชีการนำใช้ระบบข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองการเงินแห่งรัฐให้มีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถปิดบัญชีได้ทันตามกำหนดเวลาโอกาสดังกล่าวท่านมีไสขุนพรมก็ได้แสดงความเห็นต่อพิธีก่อนอื่นท่านได้แสดงความยองยอสมเสยต่อนักสัมมนากรทุกท่านที่สามารถญาติเอาความรู้จากวิทยากรที่ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนบทเรียนในครั้งนี้พร้อมทั้งเน้นนักให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้นำใช้บทเรียนที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปปรับปรุงเข้าในโครงเขตเวียกงานของตนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงแก่นจันทร์ธรรมนี้นักข่าวแขวงไสสมบูรณ์รายงาน
0: จากไสสมบูรณ์พอไปติดตามข่าวอยู่ทางแขวงเซกองวันที่30กันยาผ่านมานี้อยู่ห้องว่าการเมืองท่าแต่งแขวงเสกองคณะสนมประชาชนปฏิบัติลาวเมืองท่าแต่งได้สรุปถอดถอนบทเรียนผลสําเร็จการประเมินข้อแข่งขัน4บุคของสาวหนุ่มและ3ดี4ฮู้ของเยาวชนโดยการเข้าร่วมของท่านนางแก้วอุดรดวงมณีวงศ์รองเลขาคณะพนักงานพรรคเมืองผู้สินําเวียกงานพรรคพนักงานและองค์การจัดตั้งมหาชนพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
2: ท่านสนีบุญมาวงรายงานว่าเริ่มแต่วันที่17กันยายน2026คณะกรรมการประเมินขอแข่งขันสีบุกของสนุมและ3ดีสีหูของเยาวชนได้จัดตั้งปฏิบัติตามข้อตกลงของคณะประจำพรรคเมืองเลขที่241ทับข้อจอพม.ลงวันที่2กันยายน2026ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะสีนำและคณะกรรมการประเมินโดยได้จัดตั้งเป็น4จุและได้เคลื่อนไหวสำเร็จ4ตาแสงคือตาแสงจุฬาตาแสงกระปือตาแสงทาแต่งตาแสงดอนซาและสำนักงานหองการซึ่งมีหน่วยสนุมที่ถูกประเมินทั้งหมด80หน่วยและโรงเรียน3ดีสีหูที่ถูกประเมิน56แห่งตลอดระยะการลงประเมินคณะหับผิดสอบได้วางแผนพร้อมกันเปิดกล่องประชุมปรึกษาหารือวางแผนคนอย่างละเอียดและเฮ็ดหน้าที่ของตนโดยความหับผิดสอบสูงจึงเฮ็ดให้การประเมินครั้งนี้ดำเนินไปโดยผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้จากนั้นก็ได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นใส่ปัญหาที่เห็นว่ายังบ่ทันสอดคล้องเพื่อให้การดำเนินในตอนหน้าบรรลุผลสูงโอกาสนี้ท่านนักเกี่ยวอุดรดวงมณีวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองก็ได้มีคำเห็นพร้อมแสดงความหยองยอสมเสยที่คณะกรรมการประเมินครั้งนี้ได้เฮ็ดหน้าที่ของตนอย่างเต็มส่วนพร้อมนิ่นให้คณะสนุมกาเกียมเหนือในที่จะลงประเมินแต่หัวที่เพื่อเฮ็ดให้การประเมินมีคุณภาพสุกอยู่หน่วยผักขันบ้านเพื่อให้เขาเจ้าได้กระตุกสุกอยู่องค์การจะตั้งสนุมของตนได้เคลื่อนไหวเป็นปกติพร้อมนั้นต้องนิ่นให้สนุมไว้ขนองต้องพร้อมกันต่านปรากฏการยอถอบ่ให้ขี่รถไว้ใส่เสียงดังและสืบต่อสุกอยู่สาวหนุ่มอยู่ขันหากฐานให้ต่อเนื่อง
0: พอติดตามข่าวกันต่อช้างแขวงบริคำใส่และระหว่างที่18หา29กันยาผ่านมานี้อยู่สโมสรโรงเรียนมศบริคันได้จัดกองประชุมเสริมซึมเอกสารของคะแนนศึกษาให้ผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์อยู่เมืองบริคันให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของท่านลมเพลงสุขกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคำใส่พร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงรายละเอียดนักข่าวแขวงบริคำใส่มีรายงาน
3: กองผู้สุ่มทานหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคำไซพร้อมโดยคณะได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นบรรยายซึมเอกสารสำคัญต่างๆเป็นตัวแม่นเอกสารบทที่1หาบทที่6เซ็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาเอกสาร3ข้อแข่งขันและ5หลักมูลการศึกษามติของกองประชุมผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทั่วประเทศมติกองประชุมผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทั่วแขวงข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาตาแสงดำรัส184ปี2019ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานรัฐการและ7หน้าที่เวียกงานของผู้บริหารการศึกษาความเป็นผู้นำการนำพาและการคุ้มครองภาวะผู้นำและผู้ติดตามกองประชุมครั้งนี้แม่นได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนสนทนาย่างกงไปกงมาเพื่อให้เวียกงานการศึกษาได้ถูกจัดตั้งปฏิบัติและได้รับผลดีเทระกาวเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: จากบุรีคำไซลงไปทางภาคใต้กันตื่นไปทางแขวงอัตปือไปเบิ่งงานแข่งขันกีฬาเหือสวงเนาะงานแข่งขันกีฬาเหือสวงประเพณีประจำปีนี้อยู่เมืองไซเศรษฐาแขวงอัตปือปิดลงด้วยผลสำเร็จภายหลังดำเนินการแข่งขันมาเป็นเวลา2วันเพื่อแข่งขันในระหว่างวันที่27ถึง28กันยาผ่านมาอยู่ที่ทาผ่ำไซลำน้ำเซกะมานบ้านฟังแดงเมืองไซเศรษฐาเข้าร่วมมีท่านนางบรรทลัยเสนสินประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซเศรษฐาประธานคณะกรรมการจัดงานมีท่านธนูไซบรรสาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยมวลชนเข้าร่วมหับสุมหับเสียอย่างหลวงหลายรายละเอียดนักข่าวแขวงอัตปือมีรายงาน
4: ในพิธีเปิดท่านนางบรรทลัยไสยศิลป์ประธานคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวว่าบุญสวงเฮือแม่นเหตุของประเพณีอันดีงามที่ชาวเมืองไสยเศรษฐาได้สืบทอดกันมาแต่โดนนานเคียงคู่กับบุญหอเขาสลากเพื่อสืบสานประเพณีสร้างความสามัคคีและเป็นเวทีให้นักกีฬาสีพายได้แสดงความสามารถสำหรับงานแข่งขันสวงเหือประจำปีนี้มีเหือเขาห่วมสิ่งใส่ทั้งหมด27เล่มประเภทเหือสะสองสีพายเก่าเล่มผลการแข่งขันรางวัลที่1ตกเป็นของเหือตาแสงโพไซได้รับเงินรางวัลสะสองล้านกีบพร้อมคัน1หน่วยที่สองเหือแผนกยูทาธิการและขนส่งแขวงได้รับ15ล้านกีบที่3เหือเมืองผู้วงได้รับ10ล้านกีบ และรางวัลส้มเสยเหือตะแสงพูนสะอาดได้หับหาลานกีบประเพณีเหือประเพณี12สิพายทรายมี7เล่มผ่านการแข่งขันที่1เหือหองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองไสยเศรษฐาที่2เหือบานโสคำและที่3เหือบานบัดหลวงประเพณีเหือ12สิพายทรายเหือสูตรหรือเหือดัดแปลง6เล่มที่1เหือเมืองสมิงคีไซที่2เหือบานสมโคดและที่3เหือบานพังแดงประเพณีเหือ8สิพายยิ่ง5เล่มที่1เหือบานโสคำที่2เหือบานสมโคดและที่3เหือบานพังแดงการจัดงานสวงเหือบุญประเพณีประจำปี2026ของเมืองไสยเศรษฐาในครั้งนี้นอกจากเป็นกิจกรรมกีฬาที่สร้างความคึกคืนให้แก่ประชาชนแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีให้แน่นแก่นยิ่งขึ้นวงสมัยศรีวิไลผู้สืบข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: พวกเราจะมาปิดท้ายข่าวกันที่แขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังวันที่30กันยาที่ผ่านมานี้อยู่ที่ศูนย์หัตถกรรมตำแพนบ้านพลหมีเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีสำเร็จการฝึกอบรมโครงการยกระดับสีไม้ลายมือและการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องจิรนึกโดยการนำไส้วัตถุดิบเศษเหลือให้แก่ชาวสร้างหัตถกรรมแขวงเวียงจันทน์พิธีมีทานเสริมไส้เลียมผีห้องกองทุนส่งเสริมจุนวิสาหกิจจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางท่านไพวันปฐมวงศ์หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมในการข้าวแขวงท่านนางสมเพชโคตรสีเมืองผู้บริหารศูนย์พร้อมด้วยครูฝึกและสาวสร้างหัตถกรรมสาวหาคนเข้าร่วมท่านนางสมเพชโคตรสีเมืองกล่าวว่าการฝึกโฮมมีจุดประสงค์ยกระดับสีมือและแนวคิดสร้างสรรค์ของสร้างหัตถกรรมในการออกแบบและผลิตภัณฑ์เทเลนึกที่มีเอกลักษณ์โดยนำไส้ผ่าเศษและวัสดุเศษเหลือมาสร้างมูลค่าเพิ่มลดขี้เหนื่อยและต้นทุนการผลิตพร้อมทั้งสร้างโอกาสด้านการตลาดและรายรับให้แก่สร้างหัตถกรรมพร้อมทั้งอนุรักษ์สีมือให้ในการยิบปักทักเซลและก็พัฒนาสินค้าใหม่เข้าร่วมวางแสดงในงานมหกรรมสีมือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ปี2026ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคในวันที่31ตุลาคมที่8พฤศจิกายนนี้โครงการดำเนินมาแต่วันที่24หาวันที่30กันยาผ่านมาและสำเร็จห้อยสนห้อยตามแผนการที่ได้วางไว้ท่านเสริมไซกล่าวว่ากองทุนมีความยินดีต่อผลสำเร็จของโครงการซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สาวสร้างหัตถกรรมในการยกระดับสีมือและสร้างสินค้าเป็นการสร้างสินค้าที่มีเอกลักษณ์จากวัตถุดิบเศษเหลือพร้อมทั้งเสนอให้นักสำนักกรนำความรู้ไปปรับใช้และถ่ายทอดต่อให้ครอบครัวและสร้างหัตถกรรมอื่นๆกองทุนพร้อมสืบต่อหัวมือและสนับสนุนโครงการวิชาการเพื่อว่าเป็นการต่อยอดในอนาคตท่านไพวันปฐมวงศ์กล่าวว่าโครงการได้ส่งเสริมทักษะและพัฒนาฝีมือของสาวสร้างหัตถกรรมให้สามารถนำวัตถุดิบเศษเหลือมาเพิ่มมูลค่าและสร้างเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์และจำหน่ายได้พร้อมทั้งสมเสยความหัวมือของทุกภาคส่วนและหวังว่านักสมรกรจะนำความหู้ไปปรับใช้ในการผลิตเพื่อสร้างรายรับและพัฒนาชีวิตกันเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและในตอนท้ายก็ได้มีการปิดอบรมครั้งนี้เป็นทางการและก็มีพิธีมอบหับใบยั่งยืนให้แก่นักสมรกรสหคนโดยให้เกียรติมอบบริทานสัตว์เหลิมไซห้องหัวหน้ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางในครั้งนี้ก็ขอสมเสยนอนในการนำใส่สิ่งเสียดเหลือเป็นสิ่งที่ดีหลายแล้วก็ฝากเตือนกับปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ที่พวกเราเว้ากันทุกมื้อทุกรายการก็เว้าแต่ก็ยังมีผู้หลงเสื่อถือเป็นตบเป็นเหยื่อตบเป็นผู้ได้รับผลกระทบอันนี้ก็ฝากเตือนเราเตือนกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศลาวพวกเรานี่บอกว่าจะทุกคนทุกแห่งทุกแขวงในทั่วประเทศนี่มีหมดล่ะฉะนั้นพวกเราก็ฝากเตือนกันฝากญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองเตือนลูกหลานกันตื่มในข้อมูลต่างๆที่เขาส่งมาตัวเนี่ยทุกรูปแบบพละที่พวกเขาเห็นว่าจะเป็นทางด้านได้รับรางวัลได้รับสินค้าต่างๆได้รับรางฟรีจังๆสิ่งนี้มันถือว่ายากที่พวกเขาจะได้ของฟรีเนาะเอาฝากกับในเพจตอนนี้เวลาหมดแล้วมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พระโยศิษฐ์พร้อมด้วยทีมงานพวกเขาลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทวงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวมีความพร้อมเตรียมออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาสภาแห่งชาติแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้คณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมประจำปีครั้งที่11ของสภาผู้ว่าการธนาคารลงทุนพื้นฐานโครงล่างอาซีที่ประเทศกาตาร์และสนิการประดิษฐ์สร้างของจีนอยู่อันดับที่10ของโลกภัยน้ำท่วมอยู่ไทยเหตุไทยมีผู้เสียชีวิต24คนและข่าว